0: นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5และแถลงข่าวร่วมกันโดยทั้ง2ฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียน Power Gridการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ด้านนายวอลเลนส์วองยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศทวิสาประทุมมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9พบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช 2542 ในวันนี้
2: เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชนหลังประชาชนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของข้อมูลหรือ Data Center โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันกำหนดเพดานการกักเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยส่วนข้อกังวลของประชาชนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
3: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จัดหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการจะไปช่วยใครเลย
2: ด้านนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้ว
4: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
2: และในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คุ้มครองน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2542ซึ่งหากพบความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้สสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำหลักเกณฑ์จัดโซนนิ่งและทบทวนมาตรการความปลอดภัยขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่ง และการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นและรัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นจากความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านขณะที่กระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่ยังมีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบ Brent WTI และดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 คาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ว่าปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชน
1: ภาคเอกชนเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันล้นคลัง
6: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลัง
7: ตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขที่ตัวสต๊อกของน้ำมันดีเซลนะครับตัวการส่งออกของในประเทศเนี่ยของเราเนี่ยยังค่อนข้างเต็มสต๊อกแต่ของโลกเนี่ยสต๊อกล่อยหลอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองสิ่งที่ทางภาคเอกชนได้ร้องขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดให้ภาคเอกชนสามารถที่จะส่งออกได้เนื่องจากสต๊อกเราล้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเสนอให้ทางรัฐบาลเร่งพิจารณานะครับซึ่งเดิมเป็นข้อเสนอที่ทางสภาอุดได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เองเพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดและที่เราเป็นห่วงก็คือถ้าเราฝืนกลไกตลาดมากๆนะครับมันจะส่งผ่านไปถึงห่วงโซ่ประทานและผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่สุด
6: ด้านนางพิมพ์ใจลี้อิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโรงกลั่นจำเป็นต้องปรับลดกำลังการผลิตลงซึ่งหากภาครัฐผ่อนคลายและอนุญาตให้ส่งออกได้บ้างจะช่วยให้โรงกลั่นสามารถกลับมาเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตส่งผลให้กระบวนการกลั่นสามารถผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนอกจากนี้กลุ่มโรงกลั่นยืนยันว่าประเทศไทยยังมีสต๊อกน้ำมันสำรองรองรับการใช้งานได้นานประมาณ109วันอีกทั้งน้ำมันดิบที่นำเข้ามาในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้พึ่งพาเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซแต่เป็นการนำเข้าจากแหล่งอื่นๆอาทิแอฟริกาและอเมริกาใต้จึงช่วยคลายความกังวลด้านการจัดหาพลังงานของประเทศได้ในระดับหนึ่งปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: กรมการปกครองสั่งการสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อเข้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติภายใน15กันยายนนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีไม่มีบ้านเลขที่โดยเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569โดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย
1: วันนี้บ ูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่6บ้านหนองแสงตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อนานเกินไปและสหรัฐได้ทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายอิหร่านพยายามสร้างขึ้นที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่ใช้ในการป้องกันและการโจมตีเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และรุนแรงมากพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐพร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ต้องการสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและถือเป็นการโจมตีตอบโต้กันครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยกองทัพสหรัฐโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์เรือขีดความสามารถด้านการวางทุ่นระเบิดและระบบสื่อสารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของการบินพลเรือนหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยนายอันเดรนิกิตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัสเซียเปิดเผยว่าทางการรัสเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดการหยุดชะงักที่มีนัยสำคัญต่อการบินพลเรือนทั้งนี้ทางการยูเครนแจ้งไปยังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยขณะที่ไฟเรดาร์24ระบบติดตามเที่ยวบินเปิดเผยว่าสายการบินบางแห่งยกเลิกเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานหลักของกรุงมอสโกแต่ไม่ได้ระบุสาเหตุ
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานหลายสิบคนที่ยังคงติดอยู่ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลเมื่อวานนี้ท่ามกลางความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและสูญหายมากกว่า 4,700 ราย นายอัมชูคิรันชาฮีสมาชิกคณะกรรมการการไฟฟ้าเนปาลแสดงความมั่นใจว่ายังคงมีผู้รอดชีวิตในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนื่องจากมีน้ำและอาหารอยู่ในอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งน่าจะถูกใช้เป็นที่พักและศูนย์สื่อสารขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติเนปาลระบุว่าความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตในพื้นที่อื่นเริ่มริบหรี่แต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยจะยังดำเนินต่อไป
5: นายแพทย์ทีโดรสอัธนอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำเป็นต้องมีการยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพร้อมเน้นย้ำว่าจนกว่าจะพบและทำลายห่วงโซ่การระบาดทั้งหมดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะดำเนินต่อไปและจะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อดีอาร์คองโกประเทศเพื่อนบ้านและทั่วทั้งภูมิภาคต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไปได้2เกมรวด21-16 21-14ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลการีด้านหญิงคู่2พี่น้องนันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดตบเอาชนะคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะจากญี่ปุ่น 21-19 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเพอรี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาจามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบคันลองชนะเลิศหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ3ของรายการต้องออกแรงเหนื่อยถึง3เซตก็อาศัยจังหวะการหวดที่หลากหลายเอาชนะพานเจียหนี่จากฮ่องกง2-1เซต7-5 2-6 6-3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้เย่หลินมืออันดับ2จากจีนการแข่งขันบ็อกเซียชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ทัพ บ็อกเซียทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง2เหรียญทองจากวรวุฒิแสงอัมพาในคลาส BC 2ชายรวมทั้งณดามณีกล้าหาญในคลาส BC 3หญิงพร้อมบวกเพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากวิษณุห้วยประดิษฐ์คลาส BC 1ชายและพรโชคลาบเย็นคลาส BC 4ชายเป้าหมายต่อไปคือการล่าเหรียญทองในศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้า 1-2 เหรียญทองนายเอกพลพลนาวีในข่าวที่การสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิตล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG คอนเทนเนอร์กราสจำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนานักฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนรวมถึงฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยในปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 21:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
13: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้1ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน2ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปการณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทย สอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนสมองกับหลอดเลือดสมองของคนเรามีน้ำหนักเพียงประมาณ 1.4 กิโลกรัมหรือร้อยละ 2.5 ของน้ำหนักร่างกายทั้งหมดแต่สมองต้องการเลือดมาหล่อเลี้ยงมากถึงร้อยละ 25 ของปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดไปทั่วร่างกายอาหารของสมองมีเพียง2อย่างคือออกซิเจนและน้ำตาลกลูโคสซึ่งเข้าสู่สมองได้ทางหลอดเลือดเท่านั้นหากสมองขาดออกซิเจนเซลล์สมองจะอยู่ได้เพียงประมาณ5นาทีโรคหลอดเลือดสมองจึงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอาจมีหรือไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือนใดๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นค

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่11วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบยิเนสเรตขณะที่ประชาชนเบียดเสียดรอบพระองค์เพื่อฟังพระวาจาของพระองค์พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือสองลำจอดอยู่ริมฝั่งชาวประมงกำลังชักอวนอยู่นอกเรือพระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นของซีโมนทรงขอให้เขาถอยเรือออกไปจากฝั่งเล็กน้อยแล้วประทับสั่งสอนประชาชนจากเรือนั้นเมื่อตรัสสอนเสร็จแล้วพระองค์ตรัสแก่ซีโมนว่าจงแล่นเรือออกไปในที่ลึกและลงอวนจับปลาเถิดซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์พวกเราทำงานหนักมาทั้งคืนแล้วจับปลาไม่ได้เลยแต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัสข้าพเจ้าก็จะลงอวนเมื่อทำดังนี้แล้วพวกเขาจับปลาได้จำนวนมากจนอวนเกือบขาดเขาจึงส่งสัญญาณเรียกเพื่อนในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยพวกนั้นก็มาและนำปลาใส่เรือเต็มทั้งสองลำจนเรือเกือบจมเมื่อซีโมนเปโตรเห็นดังนี้จึงกราบลงที่พระชานุของพระเยซูเจ้าทูลว่าโปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาปเพราะเขาและคนอื่นๆที่อยู่กับเขาต่างประหลาดใจมากที่จะปลาได้มากเช่นนั้นยากอบและยอนบุตรของเซบีดีซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันพระเยซูเจ้าจึงตรัสแก่ซีโมนว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นชาวประมงหามนุษย์เมื่อพวกเขานำเรือกลับถึงฝั่งแล้วก็ละทิ้งทุกสิ่งและติดตามพระองค์

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบ

คโครนิกชีวิตติดลมเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตบ่ไปใส่

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

โลกมนุษย์นี้ควรคำนึงยิ่งเอ่ยโลกหลอกโลกดูดดึงมนุษย์ได้โลกแรงไปรัดรึงผู้สละโลกเอ่ยโลกสุขโลกโศกไฟเพราะด้วยมนุษย์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่านรับฟังนิยายอิงธรรมะชุดลีลาวดีขอเชิญทุกท่านรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ท่านผู้มีอายุวินทุกะได้เปล่งวาจาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็กล่าวคำอำลาเพื่อเดินทางต่อไปยังพระนครราชคฤห์เพื่อเยี่ยมญาติและเพื่อศึกษาพระธรรมพระวินัยเพิ่มเติมจากสำนักของพระเทวทัตมหาเถรเจ้าตามคำแนะนำของข้าพเจ้าฝ่ายจุลพลก็เกิดความประสงค์ที่จะไปกรุงราชคฤห์ขึ้นมาบ้างจึงกล่าวคำอำลาข้าพเจ้าเพื่อร่วมเดินทางไปกับวินทุกะข้าพเจ้าดีใจมากที่เขาเปลี่ยนใจได้เพราะถ้าเขาเดินทางไปกับข้าพเจ้าเขาจะต้องลำบากมากข้าพเจ้าได้เทศนาให้หนุ่มทั้งสองฟังยังเขาให้ล่าเริงในธรรมปฏิบัติแล้วเขาทั้งสองก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่นครราชคฤห์ฝ่ายข้าพเจ้าเมื่อพักผ่อนจนพอแก่ความต้องการและเห็นว่าพระอาทิตย์บ่ายคล้อยมากแล้วมีรัศมีและความร้อนอ่อนลงแล้วจึงออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเมื่อเวลาเกินค่ำพระอาทิตย์ลับแนวไม้ลงไปแล้วข้าพเจ้าได้มาถึงหมู่บ้านใหญ่แห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำสลักสวัสดีข้าพเจ้าตัดสินใจว่าจะพักค้างคืนที่หมู่บ้านนี้อาศัยเป็นที่บิณฑบาตในตอนเช้าก่อนจะออกเดินทางต่อไปสงสนานร่างกายที่แม่น้ำเสร็จแล้วก็เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านและได้ถามชาวบ้านว่ามีที่สำหรับให้สมณะผู้จรมาพักบ้างหรือไม่เพราะตามปกติตามหมู่บ้านทั่วไปทุกแห่งในมคธรัฐเขาย่อมสร้างศาลาพักไว้สำหรับคนเดินทางที่ตลาดหมู่บ้านเมื่อเขาบอกว่ามีจึงได้เดินตรงไปยังที่ศาลาที่เขาแนะนำแต่นับว่าเป็นกล่าวโชคไม่ดีเพราะบนศาลามีคนพักอยู่ก่อนแล้วจนแน่นขนาดหาที่ว่างไม่ได้เลยข้าพเจ้าจึงถามชาวบ้านว่ามีสถานที่ใดอีกหรือไม่ที่สมณะพอจะอาศัยพักค้างคืนได้เขาแนะนำว่าทางทิศเหนือของหมู่บ้านมีอารามอันน่ารื่นรมแห่งหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัญญาสีผู้สละเพศคารวาสออกหาความสุขสงบในบ้านปลายของชีวิตข้าพเจ้าจึงตัดสินใจไปขออาศัยพักด้วยทันที

ื่อข้าพเจ้ามาถึงอารามของพวกสัญญาสีดังกล่าวก็พบว่าเป็นสถานที่น่ารื่นรมย์จริงตามคำบอกเล่าเพราะสถานที่นั้นเป็นเนินทรายอันงดงามมีต้นมะม่วงขึ้นเป็นป่าทึบและมีกิ่งและใบปิดกั้นเป็นหลังคาอยู่เบื้องบนข้าพเจ้าสามารถเห็นกระท่อมเล็กๆของพวกสัญญาสีตั้งอยู่เป็นระยะในระหว่างต้นมะม่วงข้าพเจ้าตรงไปยังสัญญาสีต้นหนึ่งซึ่งกำลังนั่งบำเรอไฟด้วยไม้จันทร์อยู่หน้ากระท่อมแล้วถามว่าท่านผู้สมพศข้าพเจ้าเป็นผู้เดินทางไกลมาถึงอารามแห่งนี้ในเวลาใกล้ค่ำตั้งใจจะหยุดพักผ่อนที่นี่ถ้าท่านไม่ขัดข้องข้าพเจ้าใคร่จะขอพักด้วยสักหนึ่งราตรีสัญญาสีชราเจ้าของกระท่อมตอบโดยไม่มองดูข้าพเจ้าว่าเชิญท่านไปเจรจากับสัญญาสียมทัคคณีหัวหน้าของเราที่กระท่อมโน้นเถิดว่าแล้วก็ชี้มือไปยังกระท่อมใหญ่หลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนเนินทรายสูงกว่าเพื่อนเมื่อเดินทางไปถึงกระท่อมนั้นก็ได้พบกับสัญญาสียมทัคคณีกำลังนั่งบูชาไฟอยู่เช่นเดียวกันเขาเป็นนักพรตชรามีผมและหนวดเคราสีขาวมีตัวเปล่าปกปิดอวัยวะเบื้องล่างไว้ด้วยผ้าย้อมฝาดผืนเล็กๆนั่งคลุกที่เท่าบริกรรมอะไรพึมพำอยู่เมื่อได้ยินเสียงข้าพเจ้าเดินมาใกล้เขาจึงลืมตาขึ้นแล้วก็จ้องมองข้าพเจ้าด้วยดวงตาอันคมกริบคล้ายกับตาเหี่ยวท่านเป็นใครมาจากไหนลึกนักพจนราถามด้วยเสียงเครียดข้าพเจ้าเป็นสมณะสากยบุตรเดินทางมาจากกลุ่มราชคฤห์ตั้งใจจะขออนุญาตท่านพักผ่อนในอารามนี้สักหนึ่งราตรีก่อนจะเดินทางต่อไปยมทัคคณีหยิบมูลโคแห้งใส่ไฟสวดคาถายกมือไหว้และตอบว่าท่านเป็นนักบวชภายนอกเป็นศิษย์ของศาสดาต่างองค์ไม่สามารถจะพักที่นี่ได้ขอเชิญท่านหลีกไปแสวงหาที่พักแห่งอื่นตามประสงค์เถิดว่าแล้วก็สวดบริกรรมคาถาต่อไป

ท่านผู้ทรงพระข้าพเจ้ายังกล่าวต่อไปแม้ข้าพเจ้าจะเป็นนักบวชในศาสนาอื่นข้าพเจ้าก็ยังเป็นนักบวชผู้สละแล้วซึ่งโลกียวิสัยแสวงหาความสุขสงบใจเช่นเดียวกับท่านวัวก็ย่อมไปสู่ฝูงวัวช้างย่อมไปสู่ฝูงช้างสมณะก็ย่อมไปหาสมณะเป็นของธรรมดาขอได้โปรดอนุญาตให้ข้าพเจ้าพักอยู่ด้วยเถิดท่านผู้ทรงพระเพราะเวลานี้ก็จวนค่ำแล้วสัญญาสีชลาลืมตาขึ้นมองดูข้าพเจ้าด้วยสายตาแสดงความไม่พอใจแล้วกล่าวว่าอารามของเรามีกฎอยู่ว่าจะไม่ยอมให้นักบวชภายนอกเข้ามาพักอาศัยเป็นอันขาดยาสีผู้เป็นประมุขอารามนี้ในอดีตได้บัญญัติกฎข้อนี้ไว้เพราะอาศัยสรุติที่ได้ฟังมาจากพระผมผู้เป็นเจ้าของเราอีกต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นกฎข้อนี้จึงไม่ใช่กฎของมนุษย์แต่เป็นกฎของพระผมผู้เป็นเจ้าทีเดียวเมื่อได้ฟังคำบรรยายของสัญญาสีชลาข้าพเจ้าก็ทราบได้ทันทีว่านักบวชเหล่านี้ถือพระผมเป็นใหญ่บำเพ็ญตบะเพื่อเข้าถึงพระผมต่อไปอีกข้าพเจ้าจึงถามว่าท่านผู้ทรงพระข้าพเจ้าได้ทราบมาจากฤกขเวทอันเก่าแก่ว่าพระผมผู้เป็นเจ้าทรงเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงอยู่ทั่วนิรันดรไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สุดทรงเป็นผู้สร้างสิ่งทั้งปวงอย่างนั้นจริงหรือไม่จริงทีเดียวสมณะท่านเข้าใจถูกต้องแล้วพระพรหมผู้เป็นเจ้าสร้างสิ่งทั้งปวงรวมทั้งมนุษย์และสัตว์รวมทั้งข้าพเจ้าและท่านด้วยเมื่อสัญญาสีชลาเปิดโอกาสให้เช่นนั้นข้าพเจ้าจึงพูดขึ้นว่าถ้าพระพรหมผู้เป็นเจ้าสร้างข้าพเจ้าและท่านขึ้นมาก็หมายความว่าข้าพเจ้าและท่านต่างก็เป็นบุตรของพระพรหมด้วยกันมีพระบิดาองค์เดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ควรจะอยู่ร่วมสถานที่กันได้ข้าพเจ้าก็น่าจะพักอยู่ในอารามของท่านได้สัญญาสีชลานั่งนิ่งจ้องหน้าของข้าพเจ้าอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กล่าวขึ้นว่าเราทั้งสองเป็นบุตรของบิดาองค์เดียวกันก็ตามแต่ว่าท่านเป็นบุตรเนรคุณไม่เคารพนับถือองค์พระบิดาจึงไม่สมควรที่จะอยู่อาศัยในอารามของพระองค์ท่านผู้ทรงพระท่านอาศัยเหตุผลอะไรหรือจึงกล่าวยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นลูกเนรคุณไม่เคารพนับถือองค์พระบิดาก็ท่านเป็นสมณะสากยบุตรสาวกของพระสมณะโคดมมิใช่หรือสัญญาสียมทัคคณีย้อนถามถูกแล้วข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระสมณะโคดมเป็นผู้เลื่อมใสและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสมณะโคดมแต่ในเวลาเดียวกันข้าพเจ้าก็ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระพรหมผู้เป็นเจ้าด้วยปฏิบัติอย่างไรลึกยมทัคคณีถามด้วยท่าทางประหลาดใจข้าพเจ้าขอถามท่านก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมเกิดขึ้นและดำเนินไปตามพระบัญชาของพระพรหมผู้เป็นเจ้าใช่หรือไม่ใช่ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นเองและเป็นไปเองนอกเหนืออำนาจของพระองค์ถ้าอย่างนั้นสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าดีหรือชั่วถูกหรือผิดย่อมเกิดขึ้นตามอำนาจการดลบันดาลของพระพรหมผู้เป็นเจ้าโคอันเป็นสัตว์มีคุณค่าต่อมนุษย์เป็นปัจจัยโครสแก่มนุษย์ก็เกิดขึ้นเพราะการดลบันดาลของพระพรหมเสือซึ่งเป็นสัตว์อันตรายต่อมนุษย์ก็เกิดขึ้นเพราะการบันดาลของพระพรหมองค์เดียวกันใช่หรือไม่หรือหากว่าพระองค์สร้างเฉพาะสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์สุขแก่มนุษย์เท่านั้นพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสิ้นที่มีคุณค่าแก่มนุษย์ทั้งสิ่งที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์ยมทัคคณียืนยันดีละท่านผู้ทรงพระโปรดจำคำของท่านไว้ให้ดี
เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากพระพรหมผู้เป็นเจ้าพระพุทธศาสนายังเป็นหลักคำสอนแบบหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วดำรงอยู่ก็เกิดจากการสร้างสรรค์ของพระพรหมผู้เป็นเจ้าเหมือนกันใช่หรือไม่นักพจนาคงจะจนต่อเหตุผลของข้าพเจ้าหรืออย่างไรไม่ทราบปรากฏว่าเขาไม่ได้ตอบปัญหาของข้าพเจ้าเอาท่อนไม้จันทร์ขนาดเล็กเขี่ยไฟเล่นอยู่ไปมาแม้ข้าพเจ้าจะถามย้ำอีกถึงสองครั้งก็ยังไม่ตอบข้าพเจ้าจึงกล่าวต่อไปว่าท่านผู้ทรงพรตเอาละข้าพเจ้าจะถือเอาการนั่งของท่านเป็นการตอบรับว่าพระพุทธศาสนาก็เป็นผลงานสร้างสรรค์ของพระพรหมเหมือนกันก็เมื่อพระองค์ทรงสร้างพระพุทธศาสนาขึ้นพระองค์ก็คงมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในพระทัยการที่พุทธศาสนาดำรงอยู่ได้ก็แสดงว่าพระองค์ยังทรงพิทักษ์รักษาอยู่การที่ข้าพเจ้าหันมาเลื่อมใสและบวชในพระพุทธศาสนาก็เพราะการโดนบันดาลของพระองค์เมื่อข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามความมุ่งหมายของพระพรหมผู้เป็นเจ้าอย่างเคร่งครัดเช่นนี้จะเรียกข้าพเจ้าว่าเป็นลูกเนรคุณได้อย่างไรนักพจรายกมือขึ้นรูปหนวดเขาอันขาวโพลนจ้องตาจับอยู่ที่กิ่งมะม่วงเบื้องบนเป็นเชิงคิดแล้วก็พูดขึ้นว่ากิ่งของท่านข้าพเจ้าลืมคิดถึงข้อนี้ไปพระพรหมผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่และล้ำลึกเกินวิสัยของมนุษย์ที่จะเข้าใจได้พระองค์สร้างความดีแต่พระองค์ก็ทรงสร้างความชั่วขึ้นมาเป็นของคู่พระองค์ทรงสร้างนักปราชญ์แต่ก็ทรงสร้างมหาโจรขึ้นมาด้วยพระองค์ทรงสร้างคนที่เคารพบูชาสรรเสริญพระองค์แต่พระองค์ก็ไม่วายเว้นที่จะสร้างคนบางคนขึ้นมาเพื่อให้ด่าพระองค์เองข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าแล้วยมทัตคณีก็สั่นศีรษะอย่างแรงอ่อนเอาละท่านสมณะไหนๆท่านก็เป็นบุตรของพระพรหมเหมือนกันแม้จะเป็นนักบวชนอกศาสนาก็เป็นไปตามการบันดาลของพระพรหมนับว่าท่านได้ปฏิบัติตนตามความมุ่งหมายของพระองค์เหมือนกันข้าพเจ้าจะอนุญาตให้ท่านพักในอารามของเราตามประสงค์ทางด้านโน้นมีกระท่อมว่างอยู่หลังหนึ่งเชิญท่านเข้าไปพักผ่อนตามสบายเถิดข้าพเจ้าขอบใจนักพรชลากล่าวคำอำลาแล้วก็เดินไปพักผ่อนอย่างกระท่อมว่างหลังนั้นเมื่อวางบาตรและจีวรไว้ในที่อันสมควรแล้วข้าพเจ้าก็นั่งน้อมใจระลึกถึงพระบรมศาสดาเปล่งวาจาสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแต่เพียงเบาๆแล้วก็สำรวมจิตตรวจตราดูกิจวัตรและการรักษาศีลของตนตลอดวันนั้นว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องบ้างเมื่อพบว่าไม่มีอะไรเสียหายก็เกิดบุญญปิติขึ้นในใจจากนั้นก็เอนกายลงนอนแต่แข็งข้างขวาเอาเท้าเหลื่อมเท้าตามแบบสีหาสยาตตั้งใจจะลุกขึ้นบำเพ็ญเพียรในต้นปัจฉิมยามท่านผู้มีอายุขณะที่ข้าพเจ้ากำลังจะก้าวสู่ความหลับนั่นเองข้าพเจ้าก็ต้องสะดุ้งตื่นและผลุดลุกขึ้นนั่งเพราะได้ยินเสียงใครคนหนึ่งมายืนร้องเรียกที่หน้ากระท่อมข้าพเจ้าเอามือขยี้ในตามองฝ่าฝ่ามืดออกไปทางต้นเสียงก็พบภาพชายแก่ศีรษะขาวโพลนหนวดเครารุ่มร่ามยืนอยู่ที่ประตูกระท่อม

ท่านผู้มีอายุเมื่อทราบว่าแขกในยามวิกาลเป็นสัญญาสียมทัคคณีข้าพเจ้าก็ออกปากเชื้อเชิญให้ท่านเข้ามานั่งข้างในนักพรตชลาวางไม้เท้าไว้ข้างฝากระท่อมปูแผ่นหนังเสือลงบนพื้นแล้วก็นั่งลงด้วยท่าทางอิดโรยแบบคนแก่ข้าพเจ้ายังติดใจในคำพูดของท่านตอนมาขอพักอาศัยอยากจะสนทนาปราศัยด้วยจึงมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าก็ยินดีที่จะสนทนากับท่านเหมือนกันข้าพเจ้ากล่าวตอบเพราะนานๆจึงจะได้มีโอกาสพบและสนทนากับนักพรตผู้เจริญด้วยวุฒิและวิทยาวุฒิอย่างท่านแม้เราจะแตกต่างกันโดยเพศพันธุ์และศาสนาแต่เราก็เป็นสมณะผู้เว้นจากบาปอกุศลและภาวะกังวลทางโลกีเหมือนกันบางทีเราอาจจะได้แลกเปลี่ยนความรู้อันมีค่าต่อกันและกันท่านมีอะไรจะสนทนาไต่ถามข้าพเจ้าก็ขอเชิญท่านถามเถิดขอบพระคุณท่านนักพรตฉลาดตอบมีแววพอใจปรากฏอยู่บนใบหน้าอันเหี่ยวย่นจากการของผ้ากาสาวพัดของท่านข้าพเจ้าพอจะทายได้ว่าท่านเป็นพระสมณะสากยบุตรบวชอุทิศพระสมณะโคดมใช่หรือไม่เมื่อข้าพเจ้าตอบว่าใช่สัญญาสีชลาก็กล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้าได้สดับมามากเกี่ยวกับกิตติคุณของพระสมณะโคดมพระองค์นั้นแต่ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสได้พบพระพักและได้ฟังคำสั่งสอนของพระองค์เพราะข้าพเจ้าแก่งอมมากแล้วไม่มีกำลังพอที่จะเดินไปเฝ้าพระองค์ได้อีกประการหนึ่งข้าพเจ้าเองก็ยังไม่แน่ใจว่าคำสั่งสอนของพระองค์จะถูกต้องดีเหมือนคำสั่งสอนของเราซึ่งบรรดาฤาษีมุนีจะปางบันได้สดับรับฟังมาจากพรหมมันโดยตรงหรือไม่เมื่อได้ฟังคำพูดตอนท้ายของนักพรตชลาข้าพเจ้าก็ทราบได้ทันทีว่าท่านพูดด้วยอำนาจทิฏฐิมานะด้วยความเห็นว่าลัทธิของตนย่อมดีกว่าถูกต้องกว่าสูงส่งกว่าลัทธิอื่นเสมอข้าพเจ้าไม่มีความตั้งใจที่จะแข่งดีกับสัญญาสียมทัคคณีในขณะนั้นแต่อยากจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับลัทธิของท่านก่อนจึงกล่าวขึ้นว่าข้าแต่ท่านผู้ทรงพจน์ข้าพเจ้าเองขอสารภาพว่าข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจน้อยในลัทธิอันเก่าแก่ของท่านและไม่ค่อยมีโอกาสได้ศึกษาเมื่อยังอยู่ในวัยพรหมจารีควรที่จะได้ศึกษาชีวิตของข้าพเจ้าตอนนั้นก็ระหกระเหินเนื่องจากเกิดในครอบครัวที่ยากจนเข็ญใจเมื่อบวชในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งหน้าศึกษาและปฏิบัติตนแบบในลัทธินั้นฝ่ายเดียวนับว่าเป็นลาภของข้าพเจ้าที่ได้มาพบกับท่านในคืนนี้ถ้าท่านไม่ขัดข้องข้าพเจ้าอยากจะถามปัญหานี้กับในลัทธิของท่านเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับลัทธิของข้าพเจ้า

นักปรสชรากล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่าเชิญท่านตามสบายท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ายินดีจะสาธยายให้ฟังตามความรู้ความสามารถข้าพเจ้าขอบคุณยมทัคคณีแล้วถามปัญหาแรกว่าข้าพเจ้าอยากจะทราบบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวท่านเองท่านสละคารวาสวิสัยออกดำรงชีวิตบริสุทธิ์เช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใดนักพจรานั่งนิ่งเป็นเชิงคิดทบทวนคำจำอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบว่าเออนานมากทีเดียวท่านผู้มีอายุตั้งแต่ข้าพเจ้าอายุ16ปีทีเดียวเวลานี้ข้าพเจ้าก็อายุ80ปีแล้วเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอยู่ในสมณเพศมาแล้วไม่น้อยกว่า60ปีท่านอาจจะแปลกใจได้ว่าทำไมข้าพเจ้าจึงสละโลกตั้งแต่ยังหนุ่มน้อยเช่นนั้นเพราะตามปกติกุลบุตรจะออกสู่สมณวิสัยก็ต่อเมื่อล่วงเข้าวัยชรามีภรรยาและบุตรสืบสกุลเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วตามหลักของพระมนูบุรุษจะต้องผ่านระยะทั้ง4ของชีวิตคือพรหมจารีคฤหัสถ์วรรณปรัตถ์และสัญญาสีแต่เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นคนวรรณพราหมณ์จึงกระโดดข้ามระยะคฤหัสถ์และวรรณปรัตถ์มาอย่างสัญญาสีเลยเหตุที่ข้าพเจ้าละคารวาสวิสัยตั้งแต่หนุ่มน้อยก็เพราะมีเหตุน่าเศร้าใจเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้ากล่าวคือในตอนนั้นเทพเจ้าเบื้องบนได้ลงโทษหมู่บ้านของเราโดยส่งพูดผีปีศาจร้ายลงมาฆ่าชีวิตของมนุษย์บิดาและมารดาของข้าพเจ้าได้ถึงแก่กรรมมรณกรรมลงในเวลาไล่เลี่ยกันอย่างความเศร้าและความสังเวชสลดใจและความเบื่อหน่ายในโลกให้เกิดแก่ข้าพเจ้าอย่างมากมายข้าพเจ้าจึงได้ตัดสินใจออกบวชเป็นสัญญาสีตั้งแต่บัดนั้นรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีส่วนคล้ายคลึงกับชีวิตของข้าพเจ้ามากข้าพเจ้ากล่าวเสริมมีข้อแตกต่างอยู่บ้างตอนที่ออกสู่สมณเพศท่านออกเพราะความสังเวชสลดใจออกด้วยตนเองแต่ข้าพเจ้าออกเพราะได้ฟังคำสั่งสอนของผู้อื่นแต่ข้าพเจ้าอยากจะถามอีกต่อไปว่าในการถือเพศเป็นสัญญาสีนั้นมีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้างนักพจรามองดูหน้าข้าพเจ้าอย่างยิ้มแล้วกล่าวว่ารู้สึกว่าท่านไม่มีความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมอันเก่าแก่ของเราเสียเลยแต่เอาละเมื่อท่านไม่รู้ข้าพเจ้าก็จะเล่าให้ฟังข้าพเจ้าไม่รู้จริงๆเพราะไม่เคยเรียนมาก่อนข้าพเจ้ายืนยันเมื่อตัดสินใจสละโลกแน่นอนแล้วข้าพเจ้าก็ไปหาครูผู้ประกอบพิธีและเชิญพราหมณ์ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านของตนและใกล้เคียงมาเป็นสักขีพยานข้าพเจ้าต้องเตรียมผ้ากาสาวพัดสีเหลืองแก่มาไว้ถึง10ผืน4ผืนสำหรับของตนครองเองอีก6ผืนสำหรับให้เป็นทานแก่พราหมณ์ข้าพเจ้าต้องเตรียมทำไม้ไผ่เป็นไม้เท้าซึ่งมีข้อถึง7ข้อมีความยาวเท่ากับความสูงของข้าพเจ้าเอง1อันสำหรับถือติดตัวไปทุกคนทุกแห่งข้าพเจ้าต้องเตรียมหาแผ่นหนังเสือดาวเสือเหลืองหรือเสือโคร่ง1ผืนสำหรับใช้ปูดั้งและนอนจัดหารองเท้าทำด้วยไม้และหม้อทองเหลืองสำหรับตักน้ำใช้น้ำดื่มอีก1ใบไม้เท้าหนังเสือและหม้อทองเหลืองนี้จัดว่าเป็นบริขารประจำตัวของสัญญาสีโดยตรงขาดเสียแต่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าเสียหายหรือสูญหายไปต้องรีบหาใหม่มาแทนที่ทันทีตลอดระยะเวลา70กว่าปีในสมณเพศนี้ข้าพเจ้าเองต้องเปลี่ยนบริขารหลายครั้งทีเดียวเมื่อเตรียมบริขารหลัก3อย่างนี้เป็นที่เรียบร้อยก็ต้องจัดหาเครื่องประกอบที่จะทำพิธีอีกเช่นเหรียญเงินหรือทองแดงดอกไม้ของหอมไม้จันทร์และสิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือปัญจคาวีก็คือส่วนผสมของวัตถุ5อย่างที่ได้จากวัวคือนมสดนมข้นเนยใสอูนโค
และปัสสาวะโคถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ผู้บริโภคบริสุทธิ์ได้เมื่อวันพิธีมาถึงข้าพเจ้าก็จะเข้าสู่ปรัมพิธีท่ามกลางครูและพราหมณ์ผู้เป็นผู้ใหญ่พิธีเริ่มต้นด้วยครูพราหมณ์ประกอบพิธีบูชาไฟแล้วก็สวดคาถาและข้อแนะนำต่างๆเกี่ยวกับชีวิตสัญญาสีด้วยเสียงเบาๆที่หูของข้าพเจ้าเสร็จแล้วครูพราหมณ์ก็จะสั่งให้ข้าพเจ้าเรื่องผ้านุ่งห่มแบบคฤหัสถ์ออกให้ใช้ผ้ากาสาวพัดของสัญญาสีแทนต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็ทำลายสายสะพายของพราหมณ์และโกนจุกบนศีรษะอันเป็นเครื่องหมายของพราหมณ์ออกเสียแสดงว่าข้าพเจ้าไม่ติดอยู่ในชาติชั้นวรรณะใดๆอีกต่อไปแต่เป็นสัญญาสีอันสูงส่งกว่าเพศพันธุ์ใดๆในระหว่างที่ข้าพเจ้ากระทำเหล่านี้ครูพราหมณ์ก็สวดมนต์ต่างๆประกอบเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็รับเอาไม้เท้ามาถือไว้ในมือข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งถือหม้อน้ำซึ่งมีน้ำเต็มหนีบแผ่นหนังเสือไว้ใต้แขนข้างหนึ่งดื่มปัญจคาวี3ครั้งแล้วดื่มน้ำจากหม้อน้ำบ้างเสร็จแล้วครูพราหมณ์ก็

และพราหมณ์ผู้เป็นสักขีพยานทั้งหลายนักพจน์ชราแสดงอาการเหนื่อยหอบเล็กน้อยหลังจากเล่าพิธีอุปสมบทเป็นสัญญาสีของตนจบลงแล้วข้าพเจ้าต้องขอโทษที่ได้ทำให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยข้าพเจ้ากล่าวขึ้นไม่เป็นไรหรอกท่านสมณะสากยบุตรข้าพเจ้าไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรเลยท่านอยากจะทราบอะไรก็ขอเชิญถามเถิดข้าพเจ้าอยากจะถามปัญหาสำคัญเลยทีเดียวคืออยากจะทราบจุดประสงค์สูงสุดในลัทธิของท่านคืออะไรก็คือการที่อัตมันของแต่ละคนเข้าไปรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอัตมันใหญ่หรือปรมัตตมันแล้วก็เสวยสุขชั่วนิรันดรในปรมัตตมันนั้นวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงปรมัตตมันนั้นมีอะไรบ้างข้าพเจ้าถามต่อไป

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อ

ราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตศาสนา

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมิเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมูมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเล่าไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเถื่อก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็จะมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 11,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

นิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องนาง12หรือพระรถเมรีต่อจากคราวที่แล้วนาง12คราวที่แล้วนำเล่าให้พี่น้องฟังถึงตอนที่นางยักษ์สนธมารฮู้จักว่ารถเสนเป็นลูกของนางเผาก็เลยคิดหาทางกำจัดโดยเล่าถ้ำตำติเป็นมีสบายแกงถ้ำเป็นป่วยภาษาไทยว่าเนาะโมเมนต์ป่วยธรรมดาได้โมเมนต์สบายธรรมดาไม่สบายหนักพี่น้องหมอลวงมารักษาเอาหมอทุกชนิดมาหมอฟันก็มาหูคอตาจมูกมาหมดแม้แต่หมอตำแยข้าวที่แล้วก็มาเกี่ยวกันบ่เนาะนะครับหมอทุกสาขามาจนมดรักษามีหายนั่งยักกะหูจักว่าคอยสิหายกะเพราะได้กินมะง่วงรู้หาวมะนาวรู้โหอยู่ทางเมืองคชปุรานครอันเป็นเมืองของพ่อเสี่ยวค้อยเพิ่นว่าท้าวรถสิทธ์นะครับก็เลยใส่ให้พระรถเสนเนี่ยนำเอาหนังสือหรือจดหมายกอมของนางยักษ์สนธมารไปขอพระรถเสนก็เลยขี่ม้าสีกะเหรี่ยวกลุบกลับกลับกลุบกลับกลับมุ่งหน้าสู่เมืองคชปุรานครอย่างรีบเร่งนั่นก็เพราะว่าจักแม้สิกินข้าวแนวใดจักปลาสิกินแนวใดอยู่แนวใดนี่แล้วเป็นคนดูแลปลาดูแลแม้ฮอดย่ามือแรงไปฮอดอาสมพระฤาษีมองหนึ่งในกลางป่าก็เลยแวะพักอยู่ที่อาสมของพระฤาษีในคืนนั้นเองพี่น้องพระฤาษีกำลังทำสมาธิวิปัสสนาอันนั้นมันบ่แม่นฤาษีเด้อๆอันนั้นเด้อเนาะอันนั้นมันอีคิวสร้างเนาะพระฤาษีกำลังนั่งวิปัสสนาเล็งด้วยญาณหูได้ทันทีว่านางยักษ์สนธมารใส่อุบายล่วงพระรถเสนไปให้พวกยักษ์สังหารโอ้บ่ได้แล้วเพิ่นว่าฤาษีคนดีอย่างนี้ฤาษีต้องคุ้มเพิ่นว่าปกติคนดีเทวดาต้องคุ้มครองอันนี้นะครับพระรถเสนเป็นคนดีพระฤาษีจะต้องคุ้มครองเพิ่นว่าล่าวก็ได้โอกาสนะครับปลอมหนังสือที่นางยักษ์ส่งไปถึงนางเมรีเขียนใหม่จากเนื้อความเดิมเขียนว่าไส้ผู้ถือหนังสือคนนี้มาถึงเมืองคชปุรานครมือใดเมลีลูกรักเจ้าจงคาในทันทีหากมาถึงตอนกลางเงินให้คาตอนกลางเงินหากมาฮอดย่ำกลางคืนให้คาตอนกลางคืนอย่าเก็บไว้เป็นเสี้ยนหนามตำหัวใจแม่นะนะนะเด้อเพิ่นว่า จดหมายนางยักษ์สนธมารเขียนถึงลูกสาวของเราอยู่เมืองคชปุรานครเมลีลูกรักเมื่อได้รับสารนี้แล้วขอให้ลูกฟ้าวแต่งงานทันทีท่านฤาษีก็แปลงสารเนาะแปลงข้อความไม่ว่าเมื่อชายหนุ่มคนนี้มาถึงให้ฟ้าวแต่งงานทันทีหากมาถึงตอนกลางเย็นก็ให้แต่งตอนกลางวันหากมาฮอดตอนกลางคืนก็ให้แต่งตอนกลางคืนมาฮอดเวลาใดให้แต่งเวลานั้นเด้อลูกเด้ออย่าให้หลุดมือไปใดนะลูกนะเพิ่นว่ามีการกำชับอย่างมั่นเหมาะมื้อนี้สงสัยไก่เสียงแฮบกะตากอกไก่ตัวแม่กำลังเบ่งไข่เช้าวันรุ่งขึ้นพี่น้องพระรถเสนบ่ฮู้จักว่าสารถูกพระฤาษีแปลงฤาษีแปลงสารด้วยประการฉะนี้เนาะพี่น้องเนาะเมื่อล่ำลาพระฤาษีเรียบร้อยแล้วก็ฟ้าวขี่ม้าคู่หู
เพาะไปจนถึงเมืองคชปุระนครกระโดดบาดเดียวฟิ้วขึ้นฟ้าเมื่อไปถึงเมืองคชปุระนครนางเมลีพี่น้องซึ่งเป็นยักษ์ตอนนี้แกว่งกายเป็นคนหน้าตาสะสวยรูปร่างอลชนออดแอนเป็นอะไรเนาะรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามน้ำหนัก60กิโลขึ้นแวงนั่นใดโอ้ยกันยังงามอยู่คือเก่าแล้วเนาะ60กิโลก็งามเงินก้นสีงามแหมพระรัตเสนน่าจะอุ้มเลาะเล่นนะเนี่ยเพิ่นวะในที่สุดนะครับเมื่อนางเมลีได้อ่านสารด้วยความเข้าใจแล้วก็มีรอยยิ้มที่ริมฝีปากโอ้อุตส่าห์รักนวลสงวนตัวมาตั้งนานโบราณว่าถึงคราวที่เราจะต้องมีสามีเป็นตัวเป็นตนแล้วคราวนี้เพิ่นว่าพี่น้องครับเรื่องเล่าสิเป็นแนวใดนะครับนาง12พระรถเสนนะครับสิแต่งงานกับนางยักษ์ด้วยเวลานี้หรือบ่มื้อนี้หมดเวลาลงแล้วขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนนะครับขอให้มีความสุขในการติดตามรับฟังหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสิกลับมารับสายในโอกาสหน้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

moment. Please try again later.

0: ถ้าไอเห็นผู้ชายที่ถือดอกจำปาล่าไม่ยืนถ่ายอยู่มองนี่ไอซอยเอาจดหมายหน่อยนี่ให้เพื่อนเนเดอร
1: ์ไอบ่ฮู้ดอกเป็นไผไอบ่รับไปดีกว่า
0: ซอยเนเดอร์จะเพื่อพ่อเขา
1: แต่ไอบ่รับปากเด้อ
0: โดยขอบใจหลาย

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเนี่ยโตบ่ไปใส่กับ

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดือผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ๊กให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซองเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: แขนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตะบนหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: Napoo Radio FM 88.25 MHz www.napooradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก้อนเพียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาภูผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยแซกล่อมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกรับงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวข้นคนผู้ไทยทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสเปรย์และลูกกลิ้งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับเป็นชนิดน้ำบรรเทาอาการเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระตูเจ็บมงนั้นมงนี้จากการออกกำลังกายจากการทำงานจากการบวชสิเป็นหนังหึงนอนหึงเจ็บหลังเจ็บแอวมงนี้ก็ใส่ทาแล้วก็ถูไปมาเบาๆสักพักนะครับมันก็สิลืมไปเลยว่าเจ็บหรือตอแตนตอดมดแมงไหมต่างๆโดยเฉพาะมดแดงไฟนี่ใส่ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบต้องครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าเอาไว้ไปทดลองใส่เบิ่งผลิตจากใบหวานสนหรือใบพระปรึงนะครับรายการข่าวข้นคนผู้ไทยมื้อนี้พบกับพี่น้องตรงกับวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026มื้อนี้เป็นวันที่246ของปีจาก365มือเพราะฉะนั้นยังคงเหลืออีก199วันจะถึงวันสิ้นปีใน200ใน199มื้อนี้ฝากทุกเรื่องราวของชีวิตไว้กับพระว่าแก่ความดีที่เฮาทําในวันนี้นะคุณลุงคุณป้าเพราะว่ามื้ออื่นเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราสิมีชีวิตรอดฮอด199วันหรือไม่ฝากทุกเรื่องราวของชีวิตไว้กับพระนะครับขอบคุณข่าวคนคนผู้ไทยโดยหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์มื้อนี้นํามาฝากแล้วก็หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอาสนวิหารอัครเทวดามีคแอลท่าแร่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสกีแล้วก็จากเพจป๊อบรีพอร์ตเฟซของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครระนิดาเหลืองที่ดีสกุลแล้วก็สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพตลอดจนขอบคุณข่าวไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาพี่น้องครับมื้อนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศเอาไว้ว่าบ้านเฮา3กันยายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักเป็นบางมองบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีความเร็วของลม10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน7วันข้างหน้าพยากรณ์เอาไว้เลยนะครับว่า 4-8 กันยายนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันที่7 8นะครับตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไป6 7 8เป็นบางมองเท่านั้นเนาะอีเมลเนาะคาดการเมื่อวานนี้ว่าฝนจะลดลงแต่ตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นพยากรณ์อากาศส่วนความเร็วของลมยังคงอยู่ที่10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเบิ่งประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่มเติมครับหลังจากที่เฮามาฟังพยากรณ์อากาศโดยรวมแล้วมาประกาศเป็นฉบับใหม่นะครับประฉบับใหม่ 4-7 กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยากับประกาศนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน
โดยประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาเหตุหลักๆก็คือมาจากลมมรสุมร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับ4กันยายนนะครับมืออื่นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักได้แก่เชียงรายพะเยาน่านบึงกาฬนครพนมและก็มุกดาหารขณะที่ฝนหนักยังคงตกหนักกระจายในหลายจังหวัดของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนวันที่5กันยายนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากได้แก่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูและก็ขอนแก่นส่วนพื้นที่ฝนตกหนักจะขยายครอบคลุมหลายจังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันที่6กันยายนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากอยู่ที่อุบลราชธานีและตราดส่วนวันที่7กันยายนยังมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกโดยไม่มีพื้นที่ที่ระบุเป็นฝนตกหนักเป็นพิเศษนะครับมันกระจายไปทั่วพื้นที่เพราะฉะนั้นก็นำมาฝากอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าบานเฮาฝนยังสิตกอยู่ได้แต่สิคือมาเลยบ่แต่เมื่อวานแล้วก็วันก่อนบานเฮาแดดออกแล้วแดดออกแล้วอีเมเอ้ยเอานะครับเบิ่งแย่งกันไปพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาปังน้ำเอาไว้ในให้ในให้หน้ากันเบิ่งเนาะอย่าให้มันลุนอย่าให้มันนั้นได้ให้มันพอดีพอดีกับหอดยามเกี่ยวเขาเนาะอีเมเนาะเขาเขาก็สิบ่ได้ตายนี่แล้วถ้าเกิดเขากำลังตั้งท้องไปนี่โอ้ยนำขาดมันก็หมดแล้วอีเมเอ้ยอาทิตย์2อาทิตย์นี่ก็ป้อยบ่ได้กินแล้วเขาเนาะอันนี้ก็มาที่ข่าวเรื่องของพัทยาพัทยาเป็นใดล่ะโอ้ยผู้ใดไปนำแน่หันพุทธพัทยาหันโอ้ยมืดฟ้ามัวดินแล้วพี่น้องลูมไปพัทยาไปเบิ่งไปเบิ่งไปเบิ่งเบิ่งอย่างว่าที่ทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายพาดหัวข่าววันนี้นะครับว่าพัทยาคึกคักปล่อยแถวระดมกำลังดูแลความปลอดภัยทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายบ่ว่าสิเป็นตำรวจทหาร EOD ก็ปล่อยแถวเข้มเบิ่งความปลอดภัยให้กับทหารสหรัฐจากเรือ USS อับราฮัมลิงคอนก็เข้าพัก5วันด้วยว่าซั่นโอ้เราก็ได้เนาะคาดกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและราตรีที่พัทยาเมื่อวานนี้นะครับบริเวณชายหาดโรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงชลบุรีนายอนุสักภิริอมรภิริยะอมรนายอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาและก็พันตำรวจโทสิริวัฒน์คัชมาศรองผู้กำกับการปสปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาผมไปลงวตยอ่ะอันนี้ก็ได้หลายคนเนาะทางตำรวจคนเขาเมืองจังหวัดชลบุรีแน่ทั้งทหารมทบ14แน่เจ้าหน้าที่ OED ชลบุรีกับพากันไปปล่อยแถวแล้วนะครับระดมกำลังเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทหารกองทัพสหรัฐกว่า 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลิงคอนหรือตัวย่อ CVN 72อันนี้ก็ได้เขามาเข้าเทียบท่าพักผ่อนที่พัทยา5มือครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าภาคกันแบ่งกำลังออกเป็น5สุดปฏิบัติการเดินเท้าตรวจตราความปลอดภัยตั้งแต่ 18:00 น.ถึง 2:00 น.จุดท่องเที่ยวสำคัญปากซอย6ชายหาดพัทยาศูนย์หน้าการค้าโรยัลกาเดนพลาซ่าถนนคนเดิน Walking Street พัทยาซอยบัวขาวบริเวณโค้งดงตลาดโดยเน้นย้ำสร้างความประทับใจแจ้งสายด่วนฉุกเฉิน24ชั่วโมงอันนี้เดินปลอดภัยนะครับเบิ่งมงเมืองแยงตั้งแต่พี่ใดพัทยาเหนือพี่ใดซอย6ครับซอย6พัทยาเหนือเด้ออันนี้ก็ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยส่วนท่านนายกเมืองพัทยานายปรเมศงามพิเชษเราก็ขอความร่วมมือสถานบันเทิงและผู้ให้บริการท่องเที่ยวรวมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับด้วยความจริงใจไม่เอาเปรียบไม่โกงราคาสินค้าและราคาบริการ
พื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติก็สามารถโทร1155สำหรับตำรวจท่องเที่ยวประชาชนชาวไทยให้โทรศัพท์ที่หมายเลข191สายด่วนแจ้งเหตุนะครับขณะที่บรรยากาศบริเวณชายหาดพัทยาก็มีรายงานว่าคึกคักแห่งอีเมเอ้ยทหารสหรัฐทยอยเข้าพักตามโรงแรมต่างๆพร้อมออกมาสัมผัสสีสันการท่องเที่ยวเมืองพัทยาตลอดนะครับสวงผมยวนซอยพัทยา11โมงนั้นโอ้ยเต็มนะครับเต็มหนึ่งเพราะว่าเลยโมงพัทยา11มาน้อยหนึ่งก็สิเป็นที่ทำการท่องเที่ยวเนาะอันก็อยู่ที่พัทยาเหนือนะครับเข้าไปพัทยาเหนือสุดยอดไปพัทยาใต้มันก็สิทะลุหากันนั่นแหละเขาหนังสองแถวจะลุดไปหากันแป๊บเดียวหนึ่งเลยย้างไปหากันก็ได้มันบ่ได้ไกลกันเนาะพัทยาเหนือกับพัทยากลางพัทยาใต้แล้วก็เขตรอบซอย2ซอย3ผู้ใดซอยทั้งหลังอ่ะนะเอ้านี่ก็ทางพัทยาผู้ใดไปอยู่ทางพุ่นแน่ไปเบิ่งดู GI เป็นใดบ่แม่นเบิ่งดูทหารสหรัฐเป็นใดว่าซั่นเนาะเอ้าอันนี้ก็นำมาฝากครับอีกข่าวหนึ่งครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพอันนี้อยู่ที่ไหนนี่นี่พาดหัวข่าวที่กาฬสินธุ์นะครับพาดหัวข่าวว่าดราม่าสนั่นจะเอาวาดปล่อยเนนไว้ป่าช้าสั่งเดินกลับวัด56กิโลเมตรเป็นยังครับหลวงพ่อครับคือเหตุแบบนี้นิสัยมันบ่ดีลงโทษเราว่ะโอ้ยดังขนาดข่าวนี้ก็ได้เมื่อวันที่2กันยายน2569ที่ผ่านมาครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กอัญญาครูบาอ้อมน้อยก็ได้เผยแพร่เรื่องราวพร้อมภาพของสามเณรรูปหนึ่งระบุว่าชาวบ้านได้เข้าไปช่วยเหลือสามเณรที่ถูกนำมาปล่อยไว้บริเวณป่าช้าในพื้นที่อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารตอนแรงๆครับก่อนจะพาไปฝากไว้ที่วัดป่าบ้านซงอำเภอคำชะอีจากการสอบถามสามเณรครับสามเณรวัย14ปีชาวสปป.ลาวก็ได้หูจักว่าเรามาจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์และก็ถูกเจ้าอาวาสนี่พามาปล่อยเพื่อเป็นการลงโทษโดยสั่งให้หาทางเดินทางกลับวัดเองระยะทางไกลถึง56กิโลเมตรและก็เคยถูกลงโทษลักษณะนี้มาแล้วถึง3ครั้งจนเกิดกระแสความห่วงใยในความปลอดภัยของเด็กเป็นอย่างมากล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงไปที่วัดชื่อวัดสิมนาโกนะครับขออภัยครับสิมนาโกตำบลนาโกอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ไปเข้าพบพระครูศรีธรรมโกศลเจ้าคณะอำเภอกุชินารายเพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฐานะเป็นเจ้าคณะอำเภอปกครองสงฆ์นะครับโดยท่านพระครูศรีธรรมโกศลลักก็บอกว่าสามเณรรูปดังกล่าวเป็นเด็กจากสปป.ลาวที่เจ้าอาวาสแห่งหนึ่งในวัดในพื้นที่กุชินารายนำมาอบรมเพื่อส่งเรียนต่อการลงโทษด้วยวิธีนำไปปล่อยป่าช้าแล้วให้เดินกลับเองนั้นไม่เคยได้รับอนุญาตจากฝ่ายปกครองสงฆ์นะอาตมารู้สึกเสียใจในการกระทำอย่างนี้และก็มองว่าเป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินควรสุ่มเสี่ยงต่ออันตรายและกฎหมายบ้านเมืองจึงสั่งให้พระลูกวัดนำคณะครูนำรถไปรับตัวสามเณรกลับมาอยู่ในความดูแลอย่างปลอดภัยแล้วสามเณรผู้เสียหายก็เล่านะครับว่าสาเหตุที่ถูกลงโทษเกิดจากการแกล้งหยอกล้อกับเพื่อนเนนด้วยกันจนเพื่อนร้องไห้และนำเรื่องไปบอกหลวงพ่อจากนั้นหลวงพ่อจึงพาไปปล่อยป่าช้าเพื่อดัดนิสัยซึ่งที่ผ่านมาเคยถูกพาไปปล่อยป่าช้านาน้อยให้เดินกลับ30กิโลเมตรครั้งนี้ถูกพามาไกลถึง50กว่ากิโลเมตรนะครับ56กิโลเมตรมาปล่อยที่จังหวัดมุกดาหารข้ามเขตจังหวัดไปเลยต่อมาผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปยังวัดต้นสังกัดสามเณรครับเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงโดยเจ้าอาวาสก็ได้มอบหมายให้สามเณรพี่เลี้ยงชี้แจงแทนอาตมาไม่ชี้แจงนะเอาสามเณรพี่เลี้ยงหน้าที่ของเจ้าไปอธิบายสิว่าสันให้ผู้สื่อข่าวให้นักข่าวฟังว่าสัน สามเณรพี่เลี้ยงก็มาชี้แจงก็ต่อผู้สื่อข่าวนะครับว่าการลงโทษดังกล่าวเริ่มจากเบาไปหาหนักเนื่องจากสามเณรน้อยมีพฤติกรรมชอบแกล้งเพื่อนรุนแรงเคยใช้ไฟลนเพื่อนจนเป็นแผลแม้จะเคยตักเตือนและทำทันบนไว้แล้วก็ยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางวัดจึงใช้วิธีนำไปปล่อยป่าช้าเพื่อให้ฝึกสมาธิและพิจารณาความผิดของตนเอง
ให้ไปยุบนอพองนออยู่ป่าสาสามเณรเนาะเราสิใบบ่เออโดยไม่ได้ห้ามหากมีญาติโยมมารับขึ้นรถส่งวัดแล้วเลิกกับญาตินะครับเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ถึงความเหมาะสมซึ่งทางคณะสงฆ์และฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงรอบด้านเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเอาอันนี้ก็นำมาฝากเป็นข้อคิดข้อเตือนใจวัดบ้านเฮาก็คือสิบ่มีละว่าเนาะอีเมลเนาะนี่คือสิบ่มีหายแห้งปานนั้นละว่าหรือว่ามีอยู่บ่เออเอาอันนี้ก็ได้เบิ่งแย่งกันไปนะพี่น้องเนาะยิ่งมาจากบ้านใกล้เรือนเคียงของเราก็เดี๋ยวเกิดกระทบในเรื่องของการเมืองเข้ามาอีกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ามาอีกเหลืองน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเถือเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ครีมนวดสมุนไพรพระพรึงและก็สเปรย์สมุนไพรพระพรึงลูกกลิ้งสมุนไพรพระพรึงผลิตจากน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพนะครับเฮาสกัดน้ำมันมาจากน้ำมันนวดนี้มาจากใบวานสนหรือใบพระพรึงที่อยู่ตามเฮือนตามซ่านที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเฮาเวลาแขนขลุ่ยขาขลุ่ยแขนหักนั่นเอาไปล้นไฟแล้วก็มาประคบนะครับมาพันรอบมงทีมันขลุ่ยหรือมันเจ็บมงนั้นบรรเทาอาการปวดนี่ก็คือโบราณที่นำมาใส่ปีนี้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดมาเป็นครีมนวดสมุนไพรสกัดมาเป็นสเปรย์แล้วก็ลูกกลิ้งชนิดน้ำนะบ่ต้องไปตัดเอามาประคบบ่ต้องไปตัดเอามาล่นไฟประคบอีกแล้วนะครับเอาไปทาครับขวดหนึ่ง30กรัมราคา50บาทแล้วก็ชนิดสเปรย์120บาทนะครับพร้อมลูกกลิ้งนี่120บาทการใช้งานแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับชนิดครีมนวดสมุนไพรทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบนี่นะครับราคาขวดละ50บาทนี่ใส่บำรุงผิวได้เป็นอย่างดีเพราะมีส่วนผสมสำคัญของน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนะครับน้ำมันงาดำมีส่วนผสมที่สำคัญน้ำมันงาดำนี่บำรุงสุขภาพกระดูกและข้อช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังในตอนที่ผมกระดูกหักกระดูกไหปลานี่หักนะครับเพราะว่ารถส้นหมอก็มาเป่าผมก็เลยสังเกตว่าอันนี้มันหยังหมอสิถามอันนี้มันหยังมันหยังเพิ่นก็บอกอันนี้น้ำมันง่าแล้ววะแล้วก็บ่ได้บอกน้ำมันง่าดำดอกผมก็ปีนี้ก็มาศึกษาเบิ่งว่าเป็นแนวใดนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์หลักๆของเขานี่ก็คือช่วยบรรเทาเพราะฉะนั้นเวลาแขนหักขาหักแขนคลุยขาคลุยนี่เขาก็เลยมักเอาน้ำมันงาดำนี่มาทาเพราะมันบรรเทาอาการปวดได้นะครับที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการบำรุงผิวพรรณก็คือเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระในน้ำมันงาดำมีสารชนิดหนึ่งชื่อเซซามีนและก็เซซาโลมีนนะครับมันจะไปบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาทาเข้าไปในผิวของเรามันจะเหนียวนิดๆ นะครับมันเป็นคุณสมบัติพิเศษในการบำรุงผิวพรรณของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็นำมารวมกันและนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวบ่ต้องเว้าถึงเลยน้ำมันมะพร้าวนะครับประโยชน์มากมายทั้ง2น้ำมันมารวมกันก็บำรุงผิวได้ยกกำลัง2ด้วยอันละกะนอกเหนือจากนั้นคุณสมบัติของใบวานสนก็เป็นคุณสมบัติที่ซ้อยในการแก้อาการปวดต่างๆตามที่คนเฒ่าคนแก่ได้เว้าให้ฟังแล้วก็ถ่ายทอดสืบทอดกันมานะครับบ่ว่าสิเป็นฟกช้ำดำเขียวเคล็ดขัดยอกนะครับอันนี้ซ้อยได้เป็นอย่างดีได้แก่ปวดต่างๆนี่สำหรับวานสนนะครับหรือพระพลึงทางภาษาเหนือเขาเรียกว่าลั่วเพิ่นเว้าได้อันนี้เมื่อผสมกับน้ำมันงาดำแล้วเป็นอันใดล่ะแก่ปวดกับแก่ปวดผสมกันมันก็เลยแก้ปวดยกกำลัง2ยกกำลัง3เข้าไปมันจึงมีที่มาของคำว่าทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไว้พวกแมงมดแมงไม้ต่างๆนะครับแมงไม้ต่างๆมดแมงไม้นี่ใช้ทาถูเบาๆมดแดงไฟเป็นขุยนี่ไปเยียบลองบังเด้อทาบางๆนวดเบาๆสักพักก็จะลืมว่าขันแต่มันบ่เศร้าทันทีได้ตุ่มต่างๆพืชพื้นต่างๆที่เกิดจากพิษของแมลงหรือว่ามดมันก็สิยุบไปเลยได้ยุบไปเลยนะครับบ่เป็นตุ่มอันนี้สำหรับการพิสูจน์ทดลองใช้มาแล้วที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับมันโบหอนแห้งนะครับกลิ่นแล้วก็หอมแบบธรรมชาติโดยไม่ใช้สารแต่กลิ่นเพราะมันผสมกันระหว่างน้ำมันงาดำกับใบวานสนผ
พอใบวันซุนมาผสมกันกับตัวนี้แล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวประกอบด้วยโอ้กลิ่นหอมแบบธรรมชาติคล้ายๆขออภัยน้ำมันมวยกลิ่นเหมือนกันแต่บ้านผมจะห้องยาตัวนี้ว่าไอ้ครีมตัวนี้ว่ายากระพะที่จริงแล้วไม่ใช่ยาเพราะเป็นครีมที่ทาภายนอกนะครับแต่ว่าเทศบาลมักของยากระพะยากระพะเพื่อนว่าแต่บางคนก็ห้องยาม่องนะครับบ่แมนเด้อเป็นครีมนวดเป็นครีมชนิดครีมนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีส่วนผสมอีกประการหนึ่งที่ครีมนวดต่างๆทุกชนิดของในประเทศไทยใช้ทำนะครับเป็นส่วนผสมของยาระงับปวดทุกชนิดนั่นก็คือน้ำมันระกำน้ำมันระกำในสิอกฤทธิ์อุ่นๆขึ้นเวลาทาถ้ามีรู้สึกอาการอุ่นๆขึ้นอันนี้ก็สำหรับครีมนวดสมุนไพรส่วนสเปรย์และลูกกลิ้งบัดนี้สเปรย์นี่ก็เหมาะสำหรับพี่น้องที่แขนหักขาหักหรือแขนหักขาหักนี่ถ้าเอาลูกกลิ้งทาเนาะมันก็สิเจ็บในจะง่อยเด้เอามือลูบเบาๆหลังจากสเปรย์ฉีดแล้วก็จะลูบเบาๆเด้อมันก็จะไปช่วยลดการบรรเทาปวดได้เป็นอย่างดีพวกตุ่มพวกปุยสังนี่ก็ทาโลดนะครับส่วนลูกกลิ้งนะครับลูกกลิ้งนี่ก็บรรเทาอาการปวดได้เหมือนกันแต่เน้นตรงที่ไม่มีแผลใหญ่อย่างขาหักแกนหักนี่ไม่ต้องใส่เจ็บธรรมดาที่ทาถูนวดใบมาเบาๆก็จะมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวเล็กน้อยนะครับแต่ว่าน้ำมันงาดำก็มีทั้งหมดควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน60องศาในการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิน60องศาคุณสมบัติของที่เว้ามานี่มันก็จะหมดไปนะครับมันก็จะหมดไปนี่คือความที่เรียกว่าครีมนวดสมุนไพรตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยราคาเพียงขวดละ50บาทและ120บาทเท่านั้นครับโทรสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยได้เลยส่งตรงถึงบ้านเก็บปลายทางที่หมายเลข0898633349อยู่บ้านเฮาก็มาซื้อเอาเรือฝากคนมาซื้อฝากสมาชิกสหกรณ์มาซื้อก็ได้เด้ออันนี้ก็ได้ว่าสำหรับที่ท่าแร่นะครับมีตัวแทนจำหน่ายก็คือทางดีเจต้อยสมจิตมังกายหรือสอทอต้อยสมจิตมังกายทางแต่แห่เราก็สิริย่างเอาไปส่งเล่นเอาไปส่งปั่นจักรยานไปส่งในรัศมี2กิโลเมตรหมอกไก่เฮือนลาวพี่น้องทางแต่แห่ก็ให้การอุดหนุนเป็นการดีเป็นอย่างดีอย่างมากนะครับที่หมายเลขของสอทอต้อยครับ0813800359อันนี้ก็ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าเอาไว้ฟ้าวตัดสินใจนะครับใสปีนี้เป็นปีแรกที่นุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตและจำหน่ายอย่างเป็นทางการในเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับ12โหลเศษๆสำหรับพี่น้องทางทะแร่10โหลแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็มีพี่สาวสนับสนุนแล้วก็มีพี่น้องที่ไปสนับสนุนมือละ 2-3 ขวด4ขวดประมาณนี้นะครับก็ส่วนส่งทางลาซาดาก็ส่งเราในเดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นก็น่าจะอยู่ที่12โลเศษหรือมากกว่านั้นเล็กน้อยในการเปิดตัวครั้งแรกและก็ได้รับความสนใจตลอดจนซื้อซ้ำเนื่องเพราะ1ขวดนี้สามารถใช้ได้1สัปดาห์ทาวันละ3ครั้งแต่ถ้าปุ่มใส่บ่ฮอดได้ถ้าปุ่มใส่บ่ฮอดได้ยังไม่ให้มันเซาเร็วบ่ต้องใส่หลายก็ได้นะครับไม่ต้องใช้เยอะก็ได้ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวครับนนทบุรีเพิกถอนการแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นแล้ว150รายนนทบุรีได้ทางบ้านเฮาเป็นได้สกลนครของเฮาเนาะมาติดตามเรื่องนี้นะครับนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็บอกว่าเพิกถอนการแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นแล้ว150รายเมื่อวานนี้นะครับที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็ได้บอกว่าในบัญชีข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2568จังหวัดนนทบุรีทุกตำแหน่งทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกอปท.นั่นแหละที่ได้บรรจุไปในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมด422รายตามมติของคณะกรรมการกลางและกสท.ก็แจ้งมายังจังหวัดนนทบุรีมีกลุ่มที่1จะต้องหลุดจากบัญชีและก็เพิกถอนการแต่งตั้งจำนวน150รายจังหวัดก็มีการประชุมไปหมดแล้วและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการซึ่งก็ได้ดำเนินการตามกำหนดเสร็จหมดแล้วตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้กำหนดไว้ส่วนการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีรายงานผลการดำเนินการตามมติกทจ.ขึ้นมาซึ่งเมื่อวานนี้อปท.ทุกแห่งบอกว่าดำเนินการตามมติเรียบร้อยแล้วและเพิกถอนการแต่งตั้งไปหมดแล้ว150รายเนื่องจากว่ากลุ่มนี้ตามบัญชีแรกก็ได้ยกเลิกบัญชีแรกไปแล้วบัญชีที่2ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งมาเขาไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีนี้จึงเรียกว่ากลุ่มที่1เมื่อไม่มีชื่อก็ต้องเพิกถอนเช่นเดียวกันส่วนการที่เพิกถอนแล้วรอการแต่งตั้งไม่ได้หลุดจากบัญชีก็ยังมีอยู่ในบัญชีอยู่2อยู่ในบัญชี2จำนวน28รายใน28รายนี้นนทบุรีก็แจ้งว่าต้องถอดรายชื่อออกมาก่อนแล้วเมื่อถึงคิวตามอันดับเขาก็จะมีการบรรจุในอนาคตขึ้นอยู่กับอันดับที่เขาสอบได้ว่าเสนอที่เขาได้เอาอันนี้ที่นนทบุรีเนาะอย่างผมเมาบ้านเฮาก็ยังบ่มีได้สกลนครยังไม่มีสั่งการสั่งการกระเทือนแล้วครับนอกจากถอดถอนแล้วยังจากปลดแล้วเรื่องของเงินเดือนที่ได้รับมาจากเดือนจากเดือนคืนจนเมื่อได้บาทนี่ยังไม่พอยังอาจจะเข้าข่ายเรื่องของการมีข้อหาอย่างอื่นตามมาอีกโอ้ยชีวิตก็หมดเลยเนาะนี่แหละเบ้อบ่ได้ใส่ความสามารถตัวเองหลายกระดกกระโดเนาะใส่ความสามารถในทางที่ไม่ถูกไม่ควรอีเมเนาะเอาก็ว่ากันไปสังคมไทยเอาให้หมดอย่าให้เหลือครับอันนี้ก็ได้ผมก็สนับสนุนยังไงได้เพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วไม่ได้เห็นด้วยกับกรณีรับสินบาทคาดสินบนอยู่แล้วเราต้องตรงไปตรงมาเว้าเนื้อใดก็ต้องเฮ็ดตามนั้นเฮ็ดบ่ได้ก็ต้องชี้แจงว่าเป็นอย่างมันจังเฮ็ดบ่ได้หาทางแก้ไขและก็หาวิธีทำให้มันได้เหมือนอย่างที่ได้หารือกันไว้ตามข้อตกลงของชุมชนของหมู่บ้านของอำเภอของจังหวัดต่อไปในอีเมลเด้อมันเป็นเท่านั้นเด้บ่แม่นว่าสิเฮ็ดได้ทุกอย่างได้ในโลกใบนี้เนาะมันก็มีข้อขัดข้องหลายประการแต่ข้อขัดข้องนั้นเราต้องมาพิจารณาร่วมกันและที่สำคัญแล้วไม่ต้องมีส่วนต่างส่วนต่างนี่เป็นองค์ประกอบได้ขนาดทุกมือนี้มีหลายหน่วยงานนะครับขนาดการอบรมก็ยังมีการคอร์รัปชันเรื่องเวลาจัดอบรม2วันแต่ปรากฏว่าอบรมวันเดียวอีกวันหนึ่งขอเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมในโครงการมันก็ระบุไว้อยู่แล้วอยากได้จักคนจักคนประชุมอบรมกี่คนค่าหันค่านี้มันก็มีหมดแล้วไอ้ส่วนต่างที่เหลือมันไปไหนบางที่จัดอบรม1วันตารางเต็มเหยียดแต่จริงๆแล้วก็นี่ล่ะรับข้าวกล่องกลับเที่ยงได้เลยว่าซั่นน่ะแล้วส่วนที่เหลือเป็นอย่างไรเอามาซื้อข้าวกล่องไปแล้วว่าซั่นน่ะอ้าวมันก็เป็นเท่านั้นสิบ่คอร์รัปชันได้อย่างไรประเทศไทยมันจะเป็นประเทศที่ปลดเรื่องของการโกงได้อย่างไรมันเริ่มตั้งแต่อยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละอีโมอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพกทมแจง Data Center กำลังดังครับเหลือเงินตึกข้อมูลข่าวสารนี่เนาะ Data Center แปลตามตัวได้ซึ่งตอนนี้มีการรายงานว่าชะลอการอนุญาต3แห่งแล้วเนื่องจากว่ายังไม่ได้รับอนุญาตย้ำความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนเร่งทบทวนผังเมืองกฎหมายควบคุมอาคารของกระทรวงพลังงานเผยการประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกวันศุกร์นี้ที่ศาลากลางกรุงเทพมหานครหรือที่เขตเสาชิงช้านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและผู้แทนจากกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานก็พากันแถลงข่าวการกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงร่วมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการไฟฟ้าด้วยการใช้น้ำการและก็ประเด็นการด้านการพลังงานที่เกี่ยวข้องคนกรุงเทพขยันยูบยูละตึกบ้างไงพุทธขึ้นมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บบาทนี้ที่สำคัญแล้วในช่วงที่วิกฤตพลังงานปรากฏว่าที่นี่มันกักตุนน้ำมันไว้เยอะครับในบ้านบริเวณใกล้เคียงย่านน้ำบ่พอใส่บัดนี่
ถ้าตึกใหญ่ป่านนี้นี่ดูดน้ำไปใส่เม็ดค่อยสิเฮ็ดแนวได้ทุกข์คักๆยากคักๆบ่มีน้ำแต่ละมือนี่แล้วก็เรื่องของไฟฟ้าเขาก็กังวลเหมือนกันว่าตึกใหญ่ขนาดนี้มันต้องใส่ไฟฟ้าหลายมันสิบ่ดูดไฟฟ้าไปเม็ดบ่ยานได้

น่วยงานที่เกี่ยวข้องการที่ผมนำเรียนมาเนี่ยก็บอกว่ายังไม่มีการอนุญาตเพิ่มในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าสิเป็นเรื่องของการไฟฟ้าประปากรมธุรกิจพลังงานนี่นะครับเรื่องของการสำรองถังน้ำมันขณะนี้กระบวนการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวก็ถูกชะลอไว้แล้วเช่นเดียวกันมีข่าวออกมาแล้วต่างคนต่างลูมไปชะลอมันเป็นนั้นได้ขันมีข่าวเนาะอีเมลเนาะขันบ่มีข่าวก็โอ้ยแล้วไปปล่อยไปปล่อยไปว่าสันเทเอ็ดหูเอาหูไปหน้าเอาตาไปไล่บ้านเฮากันลำบากได้อ่ะอันนี้ก็เว้าพื้นเรื่องของdata center ที่กรุงเทพมหานครเขาชะลอไปหลายโครงการเห็นได้อยู่บ่อยู่นี่กฎหมายมันออกก็จริงได้เนาะเขาอะไรนะกฎหมายกำหนดเพดานน้ำมันจะเก็บได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรเป็นข้อกำหนดที่ช่วยขนาดของ data center ระดับหนึ่งจากความจะเป็นที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเขามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องกินน้ำมันว่าสันได้เอาบ่ฮอด 500,000 ลิตรก็จริงได้เนาะกระซำปั๊มน้ำมันแล้วอีเมมีปั๊มน้ำมันส่วนตัวเอาง่ายๆเนาะแต่ไปเติมไปเข้าไปเติมบ่ได้นะเอาไปใช้สำหรับเครื่องปั่นไฟเพิ่นเหมือนกล่าวนะครับไม่ให้บกพร่องจากที่กำหนดเอาไว้เขาก็เอามาทบทวนใหม่เหมือนกันนะครับมีการยืนยันนะครับอันนี้ก็มีข่าวเรื่องนี้ยาวนะครับติดตามทางสถานีโทรทัศน์ต่างๆกันแล้วกันนะครับมาติดตามข่าวที่สกลนครของเราสักเล็กน้อยนะครับสกลนครของเราวันนี้โดยเพจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลนะครับก็บอกว่าจังหวัดสกลนครพิฆาตยาเสพติดผู้ว่าราชการรณิดานำทีมปกครองตำรวจแถลงการทลาย2เครือข่ายยาเสพติดยึดยาบ้ากว่า 220,000 เม็ดยึดทรัพย์กว่า 1,100,000 บาทพร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ก็ไปจับยาบ้าได้2คดีใหญ่รวมของกลาง 227,251 เม็ดนะครับอย่างที่ผมนำเรียนนะครับมีทรัพย์สินมูลค่ากว่า 1,130,000 บาทคดีที่1ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสกลนครขยายผลจากเบาะแสประชาชนผ่านเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครลุยจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ตำบลพังคว้างรวบผู้ต้องหา4รายพร้อมยาบ้า 13,251 เม็ดและยึดทรัพย์สินตามมาตรการ 50,000 บาทส่งสถานีตำรวจภูธรตาดโตนดำเนินคดีส่วนคดีที่2ผู้ว่าราชการก็รายงานว่าตำรวจภูธรพังโคนไปสกัดจับรถกระบะต้องสงสัยณจุดด่านจุดตรวจด่านบนถนนสายหลักพบของกลางยาบ้า 244,000 เม็ดซุกซ่อนในห้องผู้โดยสารสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าจ้างจากนายทุนชาวสปป.ลาวด้วยค่าจ้าง 100,000 บาทเพื่อนำมาส่งให้เอเย่นในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงจากนั้นก็ได้ขยายผลยึดทรัพย์สินเป็นรถยนต์2คันและก็จักรยานยนต์2คันมูลค่ากว่า 1,800,000 บาทผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเน้นย้ำว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายสกลนครโมเดลที่มุ่งบูรณาการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังตามนโยบายท่านแจ้งเราจับนะครับผู้ว่าราชการเมื่อวานนี้ก็ไปดูเรื่องของถนนขรุขระด้วยนะครับไปเบิ่งเป็นหลุมเป็นบ่อโอ้ยมาเบิ่งทางเส้นทางนาผู้ไปเห็นอันน้องผือน้อยเนี่ยเด้อผู้ว่าเด้ออันนี้เขาไปร้องศูนย์ดำรงธรรมนะครับที่ดงมาไฟเมื่อวานนี้ผู้ว่าลงเองเลยลงมือไปดูเองเลยมันครูคามันเป็นโรคพระจันทร์จริงไหมวะสันเอ้าผู้ใดอยากให้มันซ่อมให้ดีให้หนทางดีก็ส่งตรงไปที่ศูนย์ดำรงธรรมผู้ว่าก็จะมาเองนะครับอินโดนีเซียเร่งตรวจสอบอาหารกลางวันที่รัฐบาลจัดให้นักเรียนกว่า500คนป่วยจากอาหารเป็นพิษเอ้าบาดนี้นายเอลมิลคลาดักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชะวาตะวันออกของอินโดนีเซียก็บอกว่านักเรียนกว่า516คนในเขตซิโดอาโจจังหวัดสวะชะวาตะวันออกถูกนำส่งโรงพยาบาลเมื่อวานนี้หลังมีอาการป่วยจากอาหารเป็นพิษซึ่งต้องสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันที่รัฐบาลจัดให้โดยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าวกำลังตรวจสอบว่าอาหารที่นักเรียนรับประทานเป็นสาเหตุของอาการป่วยนั้นมาจากไหนกันแน่เพราะโครงการดังกล่าวเป็นโครงการและนโยบายของประธานรัฐมนตรีปราโบโวซูเบียโตของอินโดนีเซียเพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการต่ำในเด็กโดยการ

จัดอาหารให้เด็กหลาย10ล้านคนทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามโครงการนี้เผชิญข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายด้านทั้งมาตรฐานความปลอดภัยอาหารข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและการใช้งบประมาณจำนวนมากนะครับประเทศเขาประเทศเขาอีเมเอ้ยหมดเวลาสำหรับรายการข่าวคนคนผู้ไทยมื้อนี้แล้วนะครับขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านมื้อนี้นุ่มน้อยคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมมิตเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวันทันข่าวควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานทิไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าผู้สามแยกทั้ง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.naporadio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: คนลูกทุ่ง
0: ลูกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเถือเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่11วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบยิเนเซเรตขณะที่ประชาชนเบียดเสียดรอบพระองค์เพื่อฟังพระวาจาของพระองค์พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือ2ลำจอดอยู่ริมฝั่งชาวประมงกำลังชักอวนอยู่นอกเรือพระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นของซีโมนทรงขอให้เขาถอยเรือออกไปจากฝั่งเล็กน้อยแล้วประทับสั่งสอนประชาชนจากเรือนั้นเมื่อตรัสสอนเสร็จแล้วพระองค์ตรัสแก่ซีโมนว่าจงแล่นเรือออกไปในที่ลึกและลงอวนจับปลาเถิดซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์พวกเราทำงานหนักมาทั้งคืนแล้วจับปลาไม่ได้เลยแต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัสข้าพเจ้าก็จะลงอวนเมื่อทำดังนี้แล้วพวกเขาจับปลาได้จำนวนมากจนอวนเกือบขาดเขาจึงส่งสัญญาณเรียกเพื่อนในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยพวกนั้นก็มาและนำปลาใส่เรือเต็มทั้งสองลำจนเรือเกือบจมเมื่อซีโมนเปโตรเห็นดังนี้จึงกราบลงที่พระชานุของพระเยซูเจ้าทูลว่าโปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาปเพราะเขาและคนอื่นๆที่อยู่กับเขาต่างประหลาดใจมากที่จะปลาได้มากเช่นนั้นยากอบและยอนบุตรของเสบีดีซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันพระเยซูเจ้าจึงตรัสแก่ซีโมนว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นชาวประมงหามนุษย์เมื่อพวกเขานำเรือกลับถึงฝั่งแล้วก็ละทิ้งทุกสิ่งและติดตามพระองค์

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ประวัติหมู่บ้านและเมืองกุสุมารมณฑลโดยประสงค์เนืองทองคุณผู้ฟังครับวันนี้กระผมประสงค์เนืองทองก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับฟังประวัติความเป็นมาของบ้านหนองผือน้อยหมู่ที่9ว่ามีความเป็นมากันอย่างไรประวัติความเป็นมาของบ้านหนองผือน้อยหมู่ที่9บ้านหนองผือน้อยหมู่ที่9ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครเป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุประมาณ100กว่าปีแรกตั้งมี4ครอบครัวบ้านหนองผือน้อยหมู่ที่9ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบขนาดเล็กชาวบ้านที่อพยพมาอาศัยในรุ่นแรกตั้งรกรากในสมัยรัชกาลที่5แรกตั้งจะมีหนองน้ำและมีผือขึ้นเต็มหมดจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองผือน้อยซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาหมู่บ้านมาโดยตลอดและได้รับรางวัลหมู่บ้านสะอาดบ้านหนองผือน้อยตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารห่างจากอำเภอกุสุมารไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ9กิโลเมตรชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรคือทำนาและเลี้ยงสัตว์รับจ้างทั่วไปส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธโดยมีวัดประจำหมู่บ้านคือวัดสามัคคีเทวนาธรรมซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านหนองผือน้อยหมู่ที่9ลักษณะทั่วไปมีเนื้อที่ประมาณ 1,300 ไร่ใช้ทำการเกษตรประมาณ800ไร่จำนวนครัวเรือนแรกตั้ง84ครัวเรือนประชากร308คนแยกเป็นชาย150คนและหญิง158คนเนื่องจากบ้านหนองผือน้อยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มประกอบไปด้วย3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวและฤดูฝนเมื่อถึงฤดูฝนฝนตกต้องตามฤดูกาลเมื่อถึงหน้าแล้งดินจะแห้งไม่มีน้ำหน้าร้อนอากาศจะร้อนมากประเพณีวัฒนธรรมและเทศกาลที่สำคัญบ้านหนองผือน้อยหมู่ที่9จะมีงานประเพณีประจำปีคือบุญประทายข้าวเปลือกเมื่อถึงเดือนมีนาคมของทุกปีจะมีการทำบุญที่วัดสามัคคีเทวนาธรรมและเดือนเมษายนจะมีประเพณีเลี้ยงผีซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกันผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนชาวบ้านหนองผือน้อยหมู่ที่9จะรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อจะทำผลิตภัณฑ์ชุมชนมีผลิตภัณฑ์เด่นๆได้แก่กลุ่มทอผ้าห่มและกลุ่มจักสานบ้านหนองผือน้อยมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กสำหรับทำการเกษตรและพักผ่อนมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดการเดินทางไปยังหมู่บ้านใช้เส้นทางหลวงสายสกลนครไปยังนครพนมจากนั้นเมื่อถึงบ้านหนองผือเทพนิมิตให้เลี้ยวเข้าหมู่บ้านและตรงไปยังบ้านหนองผือน้อยหมู่ที่9โดยผ่านบ้านหนองผือเทพนิมิตระยะทางประมาณ5กิโลเมตรอีกเส้นทางจากอำเภอกุสุมารผ่านตลาดอำเภอกุสุมารและผ่านบ้านโนนหอมจากนั้นตรงไปยังบ้านหนองผือหมู่ที่9เส้นทางนี้ใช้ระยะทางประมาณ9กิโลเมตรและเส้นทางที่3จากอำเภอโพนาแก้วเลี้ยวขวามาจากทางอำเภอโพนาแก้วผ่านบ้านนาเดือตรงไปยังบ้านหนองผือหมู่ที่9เส้นทางนี้ใช้ระยะทางประมาณ5กิโลเมตร

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวการน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่ก็บ่ได้

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนสกลทวาปีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสกลทวาปีดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขอย่างมีความสบายใจฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่อายุแม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคิดฮอดคิดถึงไม่ยังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนคนลุกทุ่งช่วงพักพิงใจบอกสื่อรายการปิดอยู่บ่เนี่ยชุมชนสกลตวาปีชุมชนคนลุกทุ่งมันอยู่10นาฬิกาเนาะอีเมเนาะสวงนั้นสวงแรกนี่ต้องชุมชนสกลตวาปีเพราะจำได้ช่วงนี้ต้องเรียกหาพ่อใหญ่แพรวต้องเอิ้นหาแม่ใหญ่แพรวคุณแพรวน้องแพรวบักอ้ายแพรวอีนางแพรวต้องเอิ้นหาทุกมงทุกบอนได้เนาะส่งความสุขความมวลซื่นหาอีพวกอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทุกมงทุกบอนผ่านคลื่นของเรานะครับวิทยุมีสั่งเตแฮนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงรวมในพิธีมีสาบฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลเพลงลูกทุ่งลูกกรุงแล้วมันยังอีกแน่ล่ะจำได้บอกอีเมลเอ้ยทั้งเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจที่นี่ FM 104.5 MHz ออกกระจายเสียงสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ารับฟังทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพียงค้นหาคำว่าวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงสกลนครอันนี้ละได้อีเมลเอ้ยเพียงประจำสถานีเขานำได้อันเดียวกันกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนำมาเว้านี่แหละอีเมเอ้ย ฟังพร้อมกันทั่วทุกมุมโลกเช่นเดียวกันนะครับฟังทางซิเลอร์แน่คนเว้าได้ถามหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาเอ้ยประชาสัมพันธ์บอกแนะนำมาแล้วนะครับทาง My Thunder Radio Twitch TV นอกจากนั้นก็ยังมีเรดิโอกลาเด้นลูกโลกที่นุ่มน้อยคนผู้ไทยที่ผมส่งต่อไปทางแอปพลิเคชัน LINE ในแต่ละเสาแต่ละเสาบอกว่าสิเป็น LINE BEC วายพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์รวมไปถึง LINE ของส่งเสริมชีวิตครอบครัวนั่นแหละครับส่งไปแล้วก็คลิกชมต่อได้บันทึกเอาไว้ได้ช่องทางของการรับฟังออนไลน์ทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงพี่น้องครับวิทยุมีสั่งเทแฮนองแสงอำนวยการผลิตโดยพระครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีซึ่งต้องขอคำภาวนาและก็ส่งกำลังใจส่งคำภาวนาไปยังพระคุณเจ้าที่เดินทางแสวงบุญอยู่ที่ยุโรปที่อิตาลีได้มีเด้อขอคำภาวนาจากสุเจ้าในใดได้สายหนึ่งก็ยังดีได้เนาะเพื่อการเดินทางของพระคุณเจ้าจะได้ปลอดภัยเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพคุณในอีเมลเอ่ยนะครับเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงโดยคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาของเฮาแล้วก็คณะที่ปรึกษาคุณพ่อที่ปรึกษาซึ่งก็มีคุณพ่อเฉลิมสินจันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อปกพลมหาคุณคุณพ่อกฤษดาว่องไวสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกช่วงเวลาที่วางหรือสนับสนุนนักจัดรายการของเรานะครับสอบถามนักจัดรายการของเราทุกท่านเลยไม่ว่าสิเป็นไก่วุฒิไกรอาจารย์มณะทองอันตังต้อยสมจิตมังกายและก็หรือที่นุ่มน้อยเกินผู้ไทยชอบรายการใดนะครับอยากจะสนับสนุนให้พอได้เงินค่ารถพอได้ค่าน้ำมันน้ำมันยิ่งแพงแล้วอีไหมเนาะพอได้ค่าน้ำค่าไฟให้กับสถานีเอาสิไปบ่รอดได้นี่เนาะถ้าบ่แม่นบ่มีผู้สนับสนุนก็ได้เนาะ
กูจีดได้อีไหมเอ้ยขันเป็นไทยตาภาษาที่สู้นะเอออาขอบพระคุณเป็นอย่างมากขันเป็นสิจัดรายการเองนะครับในช่วงเวลานี้ก็ว่างวางตั้งแต่14นาฬิกา15นาฬิกา15นาฬิกา16นาฬิกา16นาฬิกา17นาฬิกา17นาฬิกา18นาฬิกา18นาฬิกา19นาฬิกาเว้ารวดเดียวก็คือตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นไปถึง19นาฬิกายังว่างสำหรับนักจัดรายการที่อยากจะได้รายการเป็นเจ้าของทางคลื่นของเราราคาเป็นกันเองเด้อในช่วงนี้ราคาเป็นกันเองลงนามในสัญญาปีนี้ได้เปรียบครับเพราะปีหน้าอะไรอะไรมันก็แพงๆและก็แพงของก็เริ่มแพงกันแล้วปีใหม่นะอีเมย์เนาะรายการของเราก็มีแนวโน้มราคาก็จะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าที่สำคัญแล้วท่านที่ทำสัญญาในปีนี้ไว้ยาวไปแน่นอนยาวไปแน่นอนเลยจากสารนะอีเมย์เนาะFM 104.5 เมกะเฮิรตซ์สดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงส่งรอยยิ้มอันฟีดปิดฟีดปิดไปยังพี่น้องในชุมชนของเราและก็ทางออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่งผ่านไปถึงพี่น้องทางกุสุมานผ่าน FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครเมื่อก่อนก็บอกว่าห่างจากโรงพยาบาล800เมตรฝั่งเดียวกันกับโรงพยาบาลกุสุมานแต่ตัวนี้ก็บอกว่าใกล้กับสถานีน้ำมันปตท.กุสุมานใกล้กันขนาดได้แปะๆกันเนาะห่างไม่กี่ก้าวเนี่ยห่างไม่กี่ร้อยเมตรฝั่งเดียวกันด้วยเลี้ยวออกจากปั๊มน้ำมันน้อยนึงมาฮอดศาลาก็ฮอดสถานีของเฮาแล้วตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายปายบักใหญ่ถึงอีเมลเอ้ยนะครับเช่นเดียวกันนะครับตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยชนิดครีมนะครับขวดละ50บาทส่วนชนิดสเปรย์ชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าต่างกันยังไง2แบบนี้นะครับต่างกันยังไงนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพสเปรย์และก็ลูกกลิ้งนะครับแล้วก็ครีมนวดล้วนแต่ผลิตจากว่านสนหรือใบพลับพลึงภาษาไทยเนาะจึงมีชื่อว่าครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยนั่นเองครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพฝากตอนเพลงเป็นความสุขความมนซื่นไปยังมิตรรักแฟนเพลงท่านที่เคารพที่เฮือกำลังเจอติดตามรับฟังช่วงนี้นะครับงานเพลงใหม่ล่าสุดคือกันในอีเมลเลยพรศักดิ์สองแสงครับผู้แพ้รักหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเปิดไม่ใหญ่เป็นคนฟังเพราะใหญ่เป็นคนยิ้มเปิดยิ้มเป้ยผลัดกันยิ้มหลานชายไม่ใหญ่หลานสาวไม่ใหญ่บีขี้ศพเพลงอย่างน้อเพลงอย่างน้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สิทธิพรสุนทรพจน์ขับร้องนะครับเอ็ดจือมีใดยากขนาดแนวใดก็บ่ยากสำหรับเอ็ดจือเด้อเนาะอีเมเนาะอะไรอะไรก็ไม่ลำบากและไม่ยากเท่ากับทำใจสุนทรพจน์เราสิทธิพรสุนทรพจน์เราก็จมขนาดใดแพ้รักแล้วก็ยังมาเอ็ดใจอีกทีหนึ่งนี่โอ้ยมันทรมานได้พรศักดิ์ทรงแสงเราก็ว่าเล่านี่เป็นคนโอ้ยขี้หลายแต่เทะแพ้อย่างกับบ่แพ้มาแพ้รักอีกต่างหากเลยเนาะโอ้ยมันก็เอ็ดใจบ่ได้แล้วได้กินน้ำเศร้าเขาแทนน้ำตาตกในเหมือนอยู่บ่ฮือเอามื้อนี้วันที่3ได้เนาะอีเมเนาะวันที่3แล้วมื้อนี้นะครับ3กันยายนนะครับแดดออกเมิดมือเลยอีเมเอ่ยพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามีแนวโน้มว่าฝนจะหำมาว่าสันสงสัยสิมากกลางคืนเนาะใครอยู่ดอกบ่มากกลางเย็นเนาะลมก็จะมาเด้อลำมาสูนก็ไม่คลาก็จะมาเด้อเนาะอีเมเนาะเงินสั่นแล้วเปลี่ยนก็บ่ได้มันคงถาวรได้บางคนก็ได้เนาะอีเมเนาะเฮากะยานคือกันได้ก็ขอบพระคุณทางคณะครูคำสอนคณะวิทยากรคุณพ่อซิสเตอร์นะครับได้มาเยี่ยมหลังจากที่ทำการอบรมวันที่1วันที่2เปิดวันที่1ที่วัดจันเพ็ญเตางอยเรียบร้อยแล้วมื้อนี้ก็ตั้งแต่สวงเสาแล้วเนาะนะครับช่วงบ่ายก็จะไปที่วัดหนองบัวทองภาคเสานี้น่าจะอยู่ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีไคแอลท่าแร่การอบรมโครงการสัมมนาฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนภาคอีสานครับซึ่งก็มีจากอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็เรานะครับจากสังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุดรธานีและสังฆมณฑลนครราชสีมายินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งการพลีชีพเพื่อปกป้องความเชื่อดินแดนแห่งมรณสกีมรตีทั้ง72คอนนะครับเรากำลังสวดภาวนาเพื่อท่านจะได้สถาปนาเป็นนักบุญโดยเร็ววันนะขอบพระคุณที่ท่านมาเยือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และก็ขอให้เดินทางตลอดระยะเวลาในการสัมมนาด้วยความปลอดภัยไม่ว่าจะเดินทางไปไหนไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่มงอบรมนะครับหรือไปมงนี้มงนั้นก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับทั้ง4สังฆมณฑลในเขตภาคอีสานของเราเป็นการสัมมนาครั้งที่14แล้วอีเมเอ้ยนะครับครั้งที่14แล้วปีนี้มี209ท่านรวมทั้งนาภู2ท่านด้วยผมถามจะเอาวาดมือเสานี่วัดเฮาส่งไปจะคนก็เพราะที่แรกก็ตั้งใจส่งไป4มีอุปสรรค2ว่าซั่นเด้อุปสรรค1ไม้สัก2ว่าซั่นสักขาไว้บ่ให้ยากเลยได้ไป2นะครับทางนาภูตั้งแต่แหไปหลายได้เนาะอีเมเนาะหนองบ่อทองก็ไปหลายได้นะเนาะก็มีคุณพ่อเฉลิมชัยสุทธิเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสให้การต้อนรับนะครับเลื่อนตำแหน่งเราบ่ได้ได้เนาะมีคุณพ่อเฉลิมชัยอาชัยเฉลิมสุทธิโอ้ผมเบาซื้อละผิดตลอดเลยสลับกันเนาะนอกจากนั้นก็ยังมีท่านอาจารย์นิทัศน์เสมอพิทักษ์บรรยายประวัติความเป็นมาของชุมชนท่าแร่อยู่วัดตะแหนะครับช่วงบ่ายก็ไปแสวงบุญที่หนองบัวทองเนาะครับไปที่หนองบัวทองเพราะว่าหนองบัวทองนี่ก็จะได้รับพระคุณการุณ800ปีท่านบุญฟรังซิสอัสซิซีด้วยนะครับก็ขอพระคุณที่มาแวะเยี่ยมแล้วก็ส่งกำลังใจตลอดกิจกรรมในการสัมมนาขอให้มีความสุขที่ได้มาเยือนถิ่นของเรานะครับเช่นเดียวกันครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพมือตอนต้นรายการขอคำภาวนาเพื่อการเดินทางแสวงบุญของพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจศรีรีแล้วพระคุณเจ้าก็ส่งข้อความมาแบ่งปันพี่น้องว่าเมื่อวานนี้พระคุณเจ้าได้ไปที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับผ่านทางเพจผู้รับใช้ธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสกีนะครับพระคุณเจ้าบอกว่าเมื่อวานนี้1กันยายนนะครับแสวงบุญไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์แห่งเนมีนะครับหัวข้อซึ่งพระคุณเจ้าบอกว่าได้เริ่มการฟื้นฟูจิตใจพบปะและพักผ่อนด้วยกันกับบรรดาพระสังฆราช60กว่าองค์จากทั่วทุกมุมโลกนะครับ
เป็นพระสังฆราชที่ดำเนินชีวิตตามจิตรมของคณะโฟกุลาเลมาจากหลายประเทศครับที่ผมนำเรียนว่าทั่วทุกมุมโลกมาจากทุกซีกของโลกมารวมกัน60กว่าองค์นะครับถือเป็นห่วงเวลาของการวางภาระหน้าที่ต่างๆในสังฆมณฑลไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซูเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขนฝากสังฆมณฑลไว้กับพระเอาไว้แล้วนะครับคณะพระสังฆราชกว่า60องค์รวมไปถึงจากไทยจากของเราด้วยจากมิสังทะแรนองแสงก็คือพระคุณเจ้าอันตนของเราด้วยนะครับก็ไปร่วมอธิษฐานภาวนาเพื่อประสงค์นักบวชและสัตบุรุษในความดูแลของแต่ละท่านอย่างแท้จริงของแต่ละองค์อย่างแท้จริงครับในอันนี้ก็อยู่ที่บ้านพักของพระอาจารย์ที่พระคุณเจ้าไปพักนะครับซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาที่ผมนำเรียนในคราวที่แล้วนอกจากนั้นแล้วพระคุณเจ้าก็ยังเล่าอีกนะครับว่ายังเป็นเวลาที่พระคุณเจ้าได้ไปพักผ่อนร่วมกันที่ทะเลสาบเนมีทะเลสาบนี้เป็นทะเลสาบรูปปล่องไฟปล่องภูเขาไฟโบราณครับลุงคุณป้าครับพระคุณเจ้าเล่าว่าทะเลสาบปล่องภูเขาไฟโบราณนี่บ่ได้ตั้งอยู่ธรรมดาเด้ตั้งอยู่ในเขตคาสเตลีโรมานีห่างจากกรุงโรมไปทางใต้อีกประมาณ30กิโลเมตรและที่สำคัญแล้วทะเลสาบมองนี้เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพราะเป็นทะเลสาบที่ไปค้นพบซากเรือขนาดใหญ่สมัยของจักรพรรดิคาลิกูล่าครองราชพุ่นปีคริสตศักราช37ถึงปีคริสตศักราช41ตอนต้นๆคริสตศักราชเลยครับคุณลุงคุณป้าตอนนี้2026ได้ตอนนั้น37กับ41ถึง41เท่านั้นเองห่างกันเป็นพันๆ 2,000 กว่าเนาะนอกจากนั้นแล้วนะครับถือการสร้างเรือขนาดยักษ์สมัยนั้นถือเป็นงานวิศวกรรมที่ล้ำหน้าเกินยุคสมัยนั้นจริงๆและความยาวครับกว่า70เมตรติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกฮารูฮารามากอันนี้ผมเว้าใส่ได้ฮารูฮาลาครับแต่พระคุณเจ้าเล่าว่าหรูหรามากติดตั้งอำนวยความสะดวกที่ล้ำหน้าและก็เสื้อกันว่าเรือลำนี้ถูกใช้เป็นทั้งพระราชวังลอยน้ำและที่บูชาเทพเจ้าด้วยนะครับพระคุณเจ้าไปที่นี่จากนั้นพระคุณเจ้าก็บอกว่าได้ไปแสวงบุญไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์แห่งเนมีซึ่งไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์นี้ประดิษฐานภายในสักการะสถานพระมหาไถ่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือเป็นรูปพระเยซูเจ้าที่ถูกตรึงกางเขนและแกะสลักจากไม้โบราณสิ่งที่พิเศษที่สุดเลยพระคุณเจ้าเล่าว่าไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์มองนี้หากเบื้องจากมุมที่แตกต่างกันใบหน้าของพระเยซูเจ้าจะเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์โดยจะเห็นเป็นลักษณะยิ้มเมื่อมองจากด้านล่างสื่อถึงการกลับคืนพระชนมชีพแต่หากเบื้องตรงๆจะเห็นเป็นลักษณะใบหน้าตอนที่กำลังทนทุกข์ทรมานหรือตอนสิ้นพระชนทำให้ได้ข้อคิดว่าพระเยซูเจ้าสอนเราให้อดทนไม่บ่นน้อมรับปัญหาอุปสรรคด้วยใจยินดีรอยยิ้มของพระเยซูเจ้าขณะตรึงบนไม้กางเขนบอกเราว่าพระองค์ทรงรักมนุษย์เรามากนั่นเองครับขอบคุณทางเพจผู้รับใช้ธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีโดยคุณพ่อขวัญทินวันนะครับแล้วก็ขอบคุณพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีส่งเรื่องราวการแสวงบุญมาให้กับชุมชนของเราและที่สำคัญเราจะได้ร่วมใจส่งภาวนาไปยังพระคุณเจ้าด้วยนะครับอีกหนึ่งงานเพลงฝากตอนอิโพอิเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเอาใจไม่ใหญ่สะก่อนเด้โอ้แดดบ่ลดเลยสิเต้นได้อยู่บ่นี่คือเอาเพลงนี้ให้ฟังนี่เนาะ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ไปลงให้กับวัยรุ่นทุกมงทุกบอนเด้อวัยรุ่นศูนย์เดย์แคร์ด้วยวัยรุ่นชุมชนท่าเรือด้วยนะครับและก็ถนนคนทำดาวด้วยฝากไปลงทางบ้านบอนน้ำชมรมคนมักมวนน้ำฟังอยู่บางยามมือแรงนี่เราปิดวิทยุไปหาเห็ดกับเขากับป่าแล้วฝากให้พี่น้องทางบ้านหมวงน้ำฟังประจำเด้อพี่น้องทางบ้านนาล้อมพร้อมทางกุสุมานก็ได้นาล้อมฟังเป็นประจำประจำเมื่อระบอกอีแม่เอ้ยครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนั่นสั่งซื้อไปนั่นปุ่มใส่หรือยังปกติ1ขวดใช้1อาทิตย์นะครับก็ทาบางๆนวดเบาๆเพิ่นว่ามันก็เลยอันบ่ค่อยเมิดไว้ว่าซั่นพี่น้องครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับผลิตออกมาเป็นครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยราคา50บาทนะครับราคา50บาทกว่าสิผลิตได้แต่ละขวดนี่แม่เอ้ยยากมาหายากได้แต่เป็นจังบุญเป็นจังบุญมาเลยติหนุ่มน้อยคนผู้ไทยใช้การผลิตแบบโบราณนะครับสกัดเอามาแบบโบราณสมัยตะกี้นี่หมอยาตะกี้นี่เขาก็บ่ค่อยบอกภัยได้วิธีเฮ็ดยาเห็นยุฝนยาฮะแต่วิธีอื่นนี่ต้องใส่ความสามารถพิเศษอะไรได้จึงเห็นวิธีเขาเจ้าเฮ็ดนะแต่ที่สำคัญแล้วนะครับเราก็ผลิตจากใบวานสนหรือใบพลับพรึงสกัดเอามาซึ่งใบพลับพรึง

บานหูจักเป็นอย่างดีเลยได้ใบวานสนนี่นะครับมีแกปวดต่างๆแล้วก็เอามาล่นไฟมาคมมาประคบนะครับบ่ต้องอีกแล้วหนุ่มน้อยคนผู้ใดสกัดมาเป็นครีมนวดแล้วนะครับนวดนอกเหนือจากนั้นแล้วยังมีส่วนผสมที่สำคัญอีกประการที่ช่วยอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังนั่นก็คือน้ำมันงาดำนะครับน้ำมันงาดำเอามาเป็นส่วนผสมที่สำคัญเพราะฉะนั้นจากฤทธิ์ของใบวานสนมันก็แก้ปวดอยู่แล้วแห้งเอาน้ำมันงาดำมาประกอบอีกน้ำมันงาดำนี้บำรุงสุขภาพกระดูกและข้อช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนนะครับเขาสามารถเอามาเฮ็ดเป็นแนวกินได้เอ็ดอันเครื่องดื่มได้นะครับอันนี้น้ำมันอันงาดำนี่แต่ว่ามีวิธีการเฮ็ดแนวอื่นได้แต่เฮาเอามาเป็นน้ำมันนวดนะครับน้ำมันนวดเด้อบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังและส่วนผสมอีกประการหนึ่งก็คือน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวนี่ช่วยบำรุงผิวพรรณนะครับช่วยบำรุงผิวพรรณให้ผิวพรรณที่มันแห้งได้มีน้ำมีนวลมากยิ่งขึ้นเด้บำรุงผิวมีสารชนิดหนึ่งที่ต้องจำกัดด้วยความร้อนไม่เกิน60องศานั่นก็คือสารมอยเจอร์ไรเซอร์แบบธรรมชาตินะครับสารนี้จากน้ำมันมะพร้าวทาผิวแก้ปัญหาผิวแห้งกร้านอันนี้ถ้าเป็นน้ำมะพร้าวอย่างเดียวล้างเครื่องสำอางได้นะครับน้ำมะพร้าวนี่ล้างเครื่องสำอางได้แล้วก็เอาน้ำสะอาดล้างอีกทีก็จะหมดจดเพราะฉะนั้นเป็นคุณสมบัติที่เอามาเพื่อที่จะทาแล้วให้ผิวมันชุ่มชื้นไม่แห้งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นยามหนาวที่สิฮอดนี่ทาครีมนวดสมุนไพรพรับรึงนอกจากแก้ปวดแล้วผิวก็ยังไม่แห้งกร้านนะครับผิวก็ยังไม่แห้งกร้านอันนี้เป็นสูตรที่เพิ่มเติมเข้าไปนะเพราะว่าเวลาใส่แล้วบางทีมันก็ออกหอนวุดวุดหนึ่งเกิดจากน้ำมันระกำน้ำมันระกำนี้มีสรรพคุณเป็นยาระงับปวดชนิดเฉพาะที่ใช้บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงนะครับอันสำหรับน้ำมันระกำได้เวลาอันทาลงไปก็สิมีความรู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยนึงส่วนน้ำมันระกำนี้เป็นส่วนผสมของยานวดทุกชนิดเลยยากระเพาะยาม่องยาผิวสังต้องใช้น้ำมันระกำเพราะฉะนั้นเทศบาลผมก็เลยหองอันครีมนวดสมุนไพรของผมว่านุ่มน้อยคนผู้ใดเอ้ยมดละบ่ยากระเพาะหั่นเอามาจะขวดดูซั่นก็หองยากระเพาะได้บ้านผมเด้เอาหองหยังก็ยาเด้อแต่เป็นครีมนวดสำหรับภายนอกเท่านั้นนะครับภายนอกเท่านั้นเรื่องของกลิ่นบัดนี้กลิ่นมันหอมเด้หอมแบบธรรมชาติผู้ใดมักกลิ่นหอมแบบธรรมชาติแบบนี้โดยไม่ต้องใช้สารแต่งกลิ่นเลยเด้ออิเมเดอร์โดยไม่ต้องใช้สารแต่งกลิ่นเพราะการที่นำเอาน้ำมันสกัดจากใบวานสนแล้วมารวมกับน้ำมันงาดำนะครับแล้วก็น้ำมันมะพร้าวมันก็จะมีกลิ่นออกมาหอมๆแล้วก็ผสมด้วยกลิ่นของน้ำมันระกำเข้าไปอีกแล้วโอ้ยผู้ใดที่มักกลิ่นนี้เด้อบางคนท่านติดได้อย่างผมนี่นะครับตอนแรกๆก็บ่ค่อยมักปานใดกินมันเป็นแนวนี้เนาะทำครั้งแรกตอนทดลองทำบ่ได้สายสารแต่กินเลยเหมือนกลิ่นน้ำมันมวยจนคิดว่าโอ้น้ำมันมวยเขาเฮ็ดวิธีนี้เนาะเอาตัวนี้เนาะผสมเนาะผู้ใดเพราะมันเป็นบรรเทาอาการปวดนะครับกลิ่นมันก็คล้ายๆกันก็เลยลดกลิ่นน้ำมันมวยลงมานะครับให้มีกลิ่นน้ำมันมะพร้าวให้กลิ่นน้ำมันงาดำเข้ามาผสมสักหน่อยหนึ่งมันก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของครีมนวดสมุนไพรเลยนะครับอันนี้สำหรับแบบชนิดครีมเว้าเรื่องของคุณสมบัติแล้วนะครับก็มีหลายคุณสมบัติแต่พอมารวมกันแล้วนี่ก็แก้อาการเคล็ดขัดยอกหรือเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้เจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหัวเข่ามงนั้นอีลุงคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพนะครับท่านที่มีมดแมงไหมตอดนะครับตุ่มคันทาได้สักพักก็จะลืมว่ามีมดหรือมดแดงไฟนี่มักตอดมักกัดขนาดไหนผมก็สิทา
แต่มันบ่

หายทันทีได้บ่เศร้าคันทันทีแต่จะลืมไปเลยว่าคันสักพักหนึ่งจะลืมไปเลยนะครับส่วนท่านที่ตอดตอดแตนตอดแม่งอดตอดนะครับผมแนะนำให้ใช้สเปรย์ใช้สเปรย์ชนิดสเปรย์นะครับครีมนวดน้ำมันนวดชนิดสเปรย์ซองครั้งเท่านั้นสำหรับแม่งอดตอดส่วนตอดตอดนี่ต้องถามน้องสาวผมคุณครูดวงใจต้องถามท่านสุพจน์ลอยพิลาเป็นแนวใดแต่สำหรับแตนตอดผมแล้วนี่พักเดียวนะครับแป๊บเดียวเศร้าปวดเลยแต่มันก็สินักงัวคือคึกอยู่ได้พอมันตอดหลายโตเด้ผมก็ลองมาแล้วขึ้นไปตัดต้นมะม่วงแต่นวึ่งวึ่งเข้ามาโอ้ยลงจากต้นไม้นำกับท่านมันก็จัดไปซะวันเสด็จท่านสุพจน์ก็จัดไป6ตัวเนาะวันละ3ตัววันที่3มีอีก2ตัวเพิ่นว่า3มื้อติดกันเลยเพิ่นไปถางไปถางป่าในหนองนาโมเดลเพิ่นน่ะนะเพิ่นก็เลยมาสหกรณ์ก็เลยได้เว้าให้หนุ่มน้อยคนผู้ใดฟังได้เนาะสำหรับท่านที่กระดูกหักแขนหักขาหักนะครับแนะนำให้ใช้แบบสเปรย์เด้อใช้แบบสเปรย์นะครับเพราะว่าสิบ่ได้ถ้าเอาลูกกลิ้งทามันสิเจ็บได้มันสิเจ็บเพราะว่านวดคลึงด้วยหลังจากสเปรย์ฉีดพ่นไปก็จะบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลูบไปมาเบาๆลูบแห่งบ่ใดได้อีเมเอ้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคุณสมบัติครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรและลูกกลิ้งสมุนไพรปรับปรุงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสั่งซื้อทางโทรศัพท์ใดครับที่หมายเลข08986333490898633349อันนี้เบอร์โทรของนุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศหรือที่ไปซื้อที่สถานีวิทยุนาโพเรดิโอก็ได้ไปเติมน้ำมันไปโรงพยาบาลก็แวะได้เด้อติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนั่นเองครับเอ้าเวลาในรายการเมื่อลงแล้วได้อีเมลเอ้ยมั่วแต่จะไล่เพียงสุดท้ายบ่ได้ฟังซ้ำเนาะอีเมลเนาะเอ้าขอบพระคุณท่านคุณผู้ฟังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเด้อวันนี้รายการของเราเมื่อเวลาหมดลงแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระดอถูกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาหิมหาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากโรวรสารนักบุญลูกาบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่11วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบยิเนสเรตขณะที่ประชาชนเบียดเสียดรอบพระองค์เพื่อฟังพระวาจาของพระองค์พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือสองลำจอดอยู่ริมฝั่งชาวประมงกำลังชักอวนอยู่นอกเรือพระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นของซีโมนทรงขอให้เขาถอยเรือออกไปจากฝั่งเล็กน้อยแล้วประทับสั่งสอนประชาชนจากเรือนั้นเมื่อตรัสสอนเสร็จแล้วพระองค์ตรัสแก่ซีโมนว่าจงแล่นเรือออกไปในที่ลึกและลงอวนจับปลาเถิดซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์พวกเราทำงานหนักมาทั้งคืนแล้วจับปลาไม่ได้เลยแต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัสข้าพเจ้าก็จะลงอวนเมื่อทำดังนี้แล้วพวกเขาจับปลาได้จำนวนมากจนอวนเกือบขาดเขาจึงส่งสัญญาณเรียกเพื่อนในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยพวกนั้นก็มาและนำปลาใส่เรือเต็มทั้งสองลำจนเรือเกือบจมเมื่อซีโมนเปโตรเห็นดังนี้จึงกราบลงที่พระชานุของพระเยซูเจ้าทูลว่าโปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาปเพราะเขาและคนอื่นๆที่อยู่กับเขาต่างประหลาดใจมากที่จับปลาได้มากเช่นนั้นยาคอบและยอนบุตรของเซบีดีซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันพระเยซูเจ้าจึงตรัสแก่ซีโมนว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นชาวประมงหามนุษย์เมื่อพวกเขานำเรือกลับถึงฝั่งแล้วก็ละทิ้งทุกสิ่งและติดตามพระองค์

มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่

0: ุนและกะบีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันกะไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดพ้นและกะบีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเทื่อท่าเทื่อเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอง

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่กับ

ตาหน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงิน

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พ่อครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมื่อทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

บทภาวนาบทข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนติอัสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมน

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

บทภาวนาบทข้าแต่พระบิดาข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดองค์การสหประชาชาติเตือนปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: กระทรวงการคลังเตรียม

0: ุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกบนพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมาย
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ครั้งที่1/2569ภายหลังนายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานโดยมีภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งที่ผ่านมามีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แต่กลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆที่ยังมีข้อจำกัดและยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเข้ามาดำเนินการจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ามาร่วมหารือด้วยแล้วทั้งนี้เพื่อนำกฎหมายและกติกาของทุกภาคส่วนมากางร่วมกันพิจารณาอย่างละเอียดทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ามีจุดใดบ้างที่มีความรั่วไหลหรือยังขาดการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
2: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
1: นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษามุ่งเน้นการบูรณาการภาพรวมเพื่อวางกรอบกติกา Data Center ให้มีความชัดเจนโดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขและมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้ตกถึงมือคนไทยอย่างแท้จริงก่อนที่จะรวบรวมข้อสรุปและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนอยู่ในขณะนี้ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหากระทรวงพลังงานเร่งจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบมีถังเก็บน้ำมันสำรองผิดกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
3: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดท่านนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้สะสมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบคาดว่าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระเบียบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
0: ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9หลังประชาชนร้องเรียนมีกลิ่นคล้ายน้ำมันจากท่อระบายน้ำพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการคาดทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห
4: ์นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9 พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดซึ่งเป็นจุดพักน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกและเก็บตัวอย่างดินจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการหลังประชาชนร้องเรียนได้กลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่รับรู้ได้ถึงกลิ่นผิดปกติแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสารชนิดใดต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการออกมาก่อนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ทั้งนี้เรื่องมลพิษจาก Data Center ถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยเพราะนอกจากเรื่องคุณภาพน้ำแล้วกิจการประเภทนี้ยังอาจมีผลกระทบด้านอื่นเช่นเสียงจากระบบเครื่องจักรและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความร้อนจากการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขมเหลาและควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอีกด้วยดังนั้นการกำกับดูแล Data Center ในอนาคตอาจต้องอาศัยการบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกันทางด้านสิ่งแวดล้อมควบคุมอาคารพลังงานระบบระบายน้ำและสาธารณสุขเพื่อวางมาตรฐานที่ครอบคลุมผลกระทบทุกด้านปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ถูกตรวจสอบคุณสมบัติกระทบสถานะประธานกสทช.ด้านรองเลขาธิการกสทช.ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกการทำงานโดยยึดหลักให้ความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่รัฐนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไว้พิจารณากรณีการยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.เรื่องการวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.โดยศาลปกครองสูงสุดระบุว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพการดำรงตำแหน่งสิทธิการปฏิบัติหน้าที่และชื่อเสียงของนายแพทย์สรณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและขาดความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะศาลจึงเห็นว่านายแพทย์สรณะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและมีสิทธิฟ้องคดีอย่างชัดแจ้งโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งเสียก่อนซึ่งการตรวจสอบทางศาลควรเป็นการป้องกันหรือยับยั้งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมากกว่าทั้งนี้ขอยืนยันว่าจะอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมและปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.อย่างเต็มที่พร้อมยึดหลักปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเคร่งครัดซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่ถึงที่สุดหรือยังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายก็ไม่ควรดำเนินการใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคคลดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
5: ก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีการชะลอในการลงทะเบียนจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่ผมกังวลที่สุด ไม่ใช่ในเรื่องของตัวโมเดลหรือการที่คนเอาผิดโมเดลมาใช้งานอันนี้เดี๋ยวเรียนรู้กันไปเรามีเวลาคือความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยคือการทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับเราทำเรื่องของการเข้าถึง AI โมเดลโปรฟรีแล้วเนี่ยแต่มันมีอีกความเหลื่อมล้ำหนึ่งก็คือค่าเน็ตเราเห็นว่าตอนนี้ยอดมันกระจุกอยู่ที่กลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซะส่วนใหญ่ยังไม่ออกไปถึงตามเป้าหมายที่เราอยากให้ถึงพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสกว่าก็ไปศึกษามาแล้วก็ทราบว่าเพนพอยต์หลักอันนึงสำหรับน้องๆนักศึกษาต่างจังหวัดคุณครูก็จะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาแนวทางหาแนวร่วมอยู่ครับแล้วก็อยากที่จะให้การเข้ามาใช้งาน THAI เนี่ยมีโปรหรือว่ามีการใช้เน็ตในราคาที่ถูกหรือฟรีให้ได
0: ้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริต
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดพิจารณาเพิกถอนและให้ความเห็นชอบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งเพื่อรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายพร้อมยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายจากจำนวนผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนสอบทั้งหมด 5,925 รายโดยรายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกอกลางภายในวันที่15กันยายนนี้สำหรับการดำเนินคดีตามกฎหมายได้ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่ถูกเพิกถอนให้แก่5หน่วยงานตรวจสอบเพื่อสืบสวนขยายผลตามอำนาจหน้าที่พร้อมแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ในฐานะผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอข้อมูลผลคะแนนที่ผิดปกติโดยหารือกรมบัญชีกลางรวมถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาชะลอการเบิกจ่ายงวดที่4จำนวนกว่า32ล้านบาทพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออปท.ด้านกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกรณีถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมติการเพิกถอน
6: เราไปพบเจอว่ามีบุคคลบางกลุ่มได้ถูกแก้ไขคะแนนในการประกาศคะแนนการสอบกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยทั้งหมด 5,925 คนซึ่งกสศ.ก็มีการประกาศใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำไปสู่การถอดถอนบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติที่มีการบรรจุราชการไปแล้ว
3: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์กล่าวด้วยว่าในวันที่17กันยายนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเสนอสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเพื่อเยียวยาผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริตที่ได้รับการบรรจุในรอบที่1ถึง3ให้สามารถยื่นขออนุญาตได้เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ6เดือนและภายในเดือนพฤศจิกายน2569สำนักงานกกลางจะดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี
7: ้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัฐนนท์ศรีก่อเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัด ส่วนด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประสานธนาคารออมสินให้เร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน3วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนขณะที่จังหวัดน่านใช้เงินทดรองราชการช่วยเหลือแล้ว 4,416 ครัวเรือนกว่า27ล้านบาท
8: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปภ.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
7: สำหรับแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิสาปทุมมารายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยอิทธิพลพายุโซเดลส่งผลให้มวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ปรากฏการณ์เอลนิโญจะส่งผลกระทบรุนแรงในช่วงปลายปีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
9: นายณัฐวุฒิแดนนีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศภาพรวมในระยะนี้ว่าเริ่มดีขึ้นเนื่องจากพายุโซเดลได้เคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปและจีนซึ่งได้ดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้พื้นที่ตอนบนมีอากาศเย็นอาทิจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าโดยคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี้เนื่องจากลมหนาวแผ่ลงมาเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาทิจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารและยะโสธรเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวลมปะทะรวมถึงภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดตากและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่ยังคงเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากดินอิ่มน้ำสูงส่วนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอาจมีฝนตกเล็กน้อยช่วงบ่ายถึงเย็น
10: โซนที่เป็นของแนวรับลมมรสุมเดิมนะครับภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดก็จะมีช่วงเช้าช่วงเย็นนะช่วงหลายเย็นก็มีโอกาสรวมถึงกรุงเทพมหานครนะฮะช่วงเลิกงานนะฮะ 4-5 โมงเย็นเนี่ยก็มีโอกาสแต่ว่าความรุนแรงคงไม่ได้เท่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ภาคที่เป็นภาคตะวันตกตอนที่อยู่ทางบนบนนะฮะจังหวัดตากสบขอบพม่าครับก็มีโอกาสที่จะมีฝนแต่ไม่ได้หนักนะครับแต่มีโอกาสที่มีฝนตกแล้วก็ฝนมันตกต่อเนื่องหลายวันตกอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าปริมาณการตกไม่มากแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่มันมีก็เรียกความอิ่มน้ำของดินอยู่สูงแล้วนะอาจจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะยิ่งแถบบึงกาฬแถบทองมาภูมินะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังต่อไปอีกนิดหน่อยนะครับ
9: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนิโญที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแล้งจัดขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 60-70 เท่านั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะอุปโภคบริโภคและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิด เกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
15: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการในวันนี้ที่เตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิรวมถึงความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและสภาพอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโยอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนิโยถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามบรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นและส่งผลให้สภาพอากาศสุดขั้วมีความรุนแรงมากขึ้นนายริชาร์ดมาร์ชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียและสหรัฐจะยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกำลังรบระหว่างสองประเทศโดยกองทัพสหรัฐสามารถฝึกซ้อมจัดเก็บยุทโธปกรณ์และส่งอากาศยานทางทหารเข้ามาประจำการชั่วคราวในออสเตรเลียรวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับเรือรบของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะส่งกำลังพลเข้าประจำการในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาร์สหารือกับนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความพยายามของออสเตรเลียและสหรัฐในการถ่วงดุลอิทธิพลของจีนและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
16: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
17: เมื่อปรับม่านให้ปลอดภัย

0: กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: บทอาจจากประวัติศาสตร์นักบุญมัทธิวบทที่16ข้อที่13ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซาริยาแห่งฟิลิปและตรัสถามบรรดาศิษย์ว่าคนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใครเขาทูลตอบว่าบางกล่าวว่าเป็นยอนผู้ทำพิธีล้างบางกล่าวว่าเป็นประกาศกเอลียาบางกล่าวว่าเป็นประกาศกเยเรมีหรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่งพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าซีโมนบุตรของยอนท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยเราบอกท่านว่าท่านเป็นศิลาและบนศิลานี้เราจะสร้างพระอาณาจักรของเราประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วยทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยแล้วพระองค์ทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้บอกใครว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้า

จสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทาง

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

น้ำใจขอจันลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคมเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีรวมคนรวมคิด

0: วัดจันทร์เกรียงไกร
1: วัดจันทร์เกรียงไกร
0: คุณธรรมนามใจขอจันทร์ลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคมคายเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีร่วมคนร่วมคิดปู

บทอ่านจากโรวรสารนักบุญลูกาบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่11วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบยิเนสเรตขณะที่ประชาชนเบียดเสียดรอบพระองค์เพื่อฟังพระวาจาของพระองค์พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือสองลำจอดอยู่ริมฝั่งชาวประมงกำลังชักอวนอยู่นอกเรือพระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นของซีโมนทรงขอให้เขาถอยเรือออกไปจากฝั่งเล็กน้อยแล้วประทับสั่งสอนประชาชนจากเรือนั้นเมื่อตรัสสอนเสร็จแล้วพระองค์ตรัสแก่ซีโมนว่าจงแล่นเรือออกไปในที่ลึกและลงอวนจับปลาเถิดซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์พวกเราทำงานหนักมาทั้งคืนแล้วจับปลาไม่ได้เลยแต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัสข้าพเจ้าก็จะลงอวนเมื่อทำดังนี้แล้วพวกเขาจับปลาได้จำนวนมากจนอวนเกือบขาดเขาจึงส่งสัญญาณเรียกเพื่อนในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยพวกนั้นก็มาและนำปลาใส่เรือเต็มทั้งสองลำจนเรือเกือบจมเมื่อซีโมนเปโตรเห็นดังนี้จึงกราบลงที่ประชานุของพระเยซูเจ้าทูลว่าโปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาปเพราะเขาและคนอื่นๆที่อยู่กับเขาต่างประหลาดใจมากที่จับปลาได้มากเช่นนั้นยากอบและยอนบุตรของเซบีดีซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันพระเยซูเจ้าจึงตรัสแก่ซีโมนว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นชาวประมงหามนุษย์เมื่อพวกเขานำเรือกลับถึงฝั่งแล้วก็ละทิ้งทุกสิ่งและติดตามพระองค์

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยไทยและสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้โตประธานอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแจกันดอกไม้และกระเป๋าผ้าแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่3กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐ

0: รัฐซานมารีโนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา14นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยเวลา14นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครเวลา9นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่2กันยายน2569เวลา 19:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวัง ในวันเดียวกันนั้นเวลา 21:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ไทยสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้ต่อประธานอาเซียนปี2570และ2571
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงผลการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ผ่านแนวทางหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใน4มิติหลักได้แก่การส่งเสริมพลังงานและหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการสร้างเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงทางไซเบอร์รวมถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดในระดับภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียนซึ่งสิงคโปร์และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อกันในปี2570และ2571ตามลำดับพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแสดงเจตนารมณ์จัดทำเอกสารความร่วมมือเพิ่มเติมอีก4ฉบับครอบคลุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานโดยหลังจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทยสิงคโปร์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานวุฒิสภาร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกที่สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมหารือรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภาไทยจีน

เมื่อสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวผู้คนหลั่งไหลเข้าสู่ในเมืองใหญ่ทิ้งผู้หญิงเด็กคนชราเฝ้าบ้านและทิ้งพื้นแผ่นดินที่มีค่ามหาศาลไปทำงานรับจ้างเพื่อแลกกับเงินและหลายคนไม่อาจหวนกลับมาเราวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com Credit Union NAPO 125จึงขอร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องของเราภูมิใจในบ้านเกิดพร้อมร่วมกันพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินอันมีค่ามหาศาลให้กลับเป็นขุมทรัพย์ที่ไม่รู้จบด้วยอาชีพเกษตรพื้นบ้านและวิธีการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับรายการพลิกพื้นดินทำกินอยู่กับบ้านดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย FM 88.25 MHz

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเล่าไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเถื่อก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศใคร่ขอขอบพระคุณมายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napo-radio.com โทรศัพท์หมายเลข042-769-204ทำการส่งกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยยึดมั่นอุดมการรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญและความมุ่งหวังให้ทุกท่านฟังทุกวัยสุขใจทุกวันบัดนี้ได้เวลาปิดทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 22:50 น.ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจตลอดทั้งวันทุกรายการสำหรับคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่11วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบยิเนเซเรตขณะที่ประชาชนเบียดเสียดรอบพระองค์เพื่อฟังพระวาจาของพระองค์พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือ2ลำจอดอยู่ริมฝั่งชาวประมงกำลังชักอวนอยู่นอกเรือพระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นของซีโมนทรงขอให้เขาถอยเรือออกไปจากฝั่งเล็กน้อยแล้วประทับสั่งสอนประชาชนจากเรือนั้นเมื่อตรัสสอนเสร็จแล้วพระองค์ตรัสแก่ซีโมนว่าจงแล่นเรือออกไปในที่ลึกและลงอวนจับปลาเถิดซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์พวกเราทำงานหนักมาทั้งคืนแล้วจับปลาไม่ได้เลยแต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัสข้าพเจ้าก็จะลงอวนเมื่อทำดังนี้แล้วพวกเขาจับปลาได้จำนวนมากจนอวนเกือบขาดเขาจึงส่งสัญญาณเรียกเพื่อนในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยพวกนั้นก็มาและนำปลาใส่เรือเต็มทั้งสองลำจนเรือเกือบจมเมื่อซีโมนเปโตรเห็นดังนี้จึงกราบลงที่พระชานุของพระเยซูเจ้าทูลว่าโปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาปเพราะเขาและคนอื่นๆที่อยู่กับเขาต่างประหลาดใจมากที่จะปลาได้มากเช่นนั้นยากอบและยอนบุตรของเสบีดีซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันพระเยซูเจ้าจึงตรัสแก่ซีโมนว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นชาวประมงหามนุษย์เมื่อพวกเขานำเรือกลับถึงฝั่งแล้วก็ละทิ้งทุกสิ่งและติดตามพระองค์

ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089863349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากโรวรสารนักบุญลูกาบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่11วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบยิเนเซเรตขณะที่ประชาชนเบียดเสียดรอบพระองค์เพื่อฟังพระวาจาของพระองค์พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือสองลำจอดอยู่ริมฝั่งชาวประมงกำลังชักอวนอยู่นอกเรือพระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นของซีโมนทรงขอให้เขาถอยเรือออกไปจากฝั่งเล็กน้อยแล้วประทับสั่งสอนประชาชนจากเรือนั้นเมื่อตรัสสอนเสร็จแล้วพระองค์ตรัสแก่ซีโมนว่าจงแล่นเรือออกไปในที่ลึกและลงอวนจับปลาเถิดซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์พวกเราทำงานหนักมาทั้งคืนแล้วจับปลาไม่ได้เลยแต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัสข้าพเจ้าก็จะลงอวนเมื่อทำดังนี้แล้วพวกเขาจับปลาได้จำนวนมากจนอวนเกือบขาดเขาจึงส่งสัญญาณเรียกเพื่อนในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยพวกนั้นก็มาและนำปลาใส่เรือเต็มทั้งสองลำจนเรือเกือบจมเมื่อซีโมนเปโตรเห็นดังนี้จึงกราบลงที่พระชานุของพระเยซูเจ้าทูลว่าโปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาปเพราะเขาและคนอื่นๆที่อยู่กับเขาต่างประหลาดใจมากที่จับปลาได้มากเช่นนั้นยากอบและยอนบุตรของเซบีดีซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันพระเยซูเจ้าจึงตรัสแก่ซีโมนว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นชาวประมงหามนุษย์เมื่อพวกเขานำเรือกลับถึงฝั่งแล้วก็ละทิ้งทุกสิ่งและติดตามพระองค์

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

น้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

0: กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: บทอาจจากประวัติศาสตร์นักบุญมัทธิวบทที่16ข้อที่13ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซาริยาแห่งฟิลิปและตรัสถามบรรดาศิษย์ว่าคนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใครเขาทูลตอบว่าบางกล่าวว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้างบางกล่าวว่าเป็นประกาศกเอลียาบางกล่าวว่าเป็นประกาศกเยเรมีหรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่งพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าซีโมนบุตรของยอห์นท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยเราบอกท่านว่าท่านเป็นศิลาและบนศิลานี้เราจะสร้างพระอาณาจักรของเราประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วยทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยแล้วพระองค์ทรงกำชับ

จสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวการน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

คล้ายขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยก

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นพอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนซื่นแจ่มใสจนเมิดสมองมาม้วนซื่นน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

าถึงส่วนของนิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องนาง12ต่อจากคราวที่แล้วหลังจากที่นางยักษ์สนธมารได้ใช้วิธีเดียวกันกับนาง12ก็คือไปโยมโง่ยกดปวดยุงงาไหมใส่ในสระน้ำนางคอมผู้ทำหน้าที่ตักน้ำไปให้เท้ารถสิทธิ์อาบก็มาเห็นคือกันนะครับอ้าวใครหนองามเลิศในต้นไม้ไทรเพิ่นว่าฉันเองไงนี่ไงนี่ไงนี่ดีเพิ่นว่าป้อนหน้าออกมานั่งคอมกันเล่นเข้าไปบอกท้าวรถสิทธิ์ท้าวรถสิทธิ์ก็ออกมาคือเก่านะครับมาเห็นความงามของนางยักษ์สุดแสนที่จะทนได้ก็เลยเสื่อนางยักษ์เข้าไปเป็นชายาองค์ใหม่นางยักษ์ได้โอกาสนะครับลงเลขเสกยันทำเสน่ห์จนพระรถสิทธิ์โง่โหไม่ขึ้นลงไหลกระดักกระดอหายใจเข้าก็เป็นเธอหายใจออกก็เป็นเธอหายใจครึ่งหนึ่งก็เป็นเธอหายใจนิดๆก็เป็นเธอพูดว่าหายใจนิดๆก็เป็นเธออุ้ยคำบ่ได้ยืนขึ้นบ่ได้นอนขนาดความฝันก็ยังมีแต่ล่าวกับล่าวเนาะมีแต่ยักกับยักสาวนี่คือฤทธิ์ของเสน่ห์นะพี่น้องเนาะมือหนึ่งนางยักษ์แปลงกายเห็นโอกาสเหมาะนะครับล่าก็เลยทำมายามายาไม่ได้มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นนะเพื่อนว่าไม่ได้มีแต่ที่สุภาพสตรีเท่านั้นนะเพื่อนว่านางยักษ์ก็มีเพื่อนว่าผู้สาวนี่มีโบราณเพิ่นว่าไว้ว่ามายาหลายร้อยเล่มเกวียนนะพี่น้องเนาะนางยักษ์เพิ่นก็บอกว่าโอ้ยนั้นจิ๊บจ้อยอีฉันมีหลายพันเล่มเกวียนเพิ่นว่า นางยักษ์กะเอ็ดมายาตำติว่าตนเองตั้งท้องพี่น้องเพิ่นบอกพระรถเสนว่าน้องรู้สึกว่าอยากจะกินของส้มๆของเปรี้ยวๆนะเพคะเพิ่นว่าสงสัยจะแพ้ท้องอย่างหนักถ้าท้องธรรมดานี่ท้องผู้สาวท้องผู้หญิงถ้าเสียงสูงขึ้นจักหน่อยนะครับเน้นเสียงขึ้นเป็นท้องนี่แสดงว่าท้องยักท้องใหญ่เพิ่นแพ้ท้องอย่างหนักพี่น้องหาส้มบอกว่าสิเป็นมะขามอ่อนตอนนี้ตำมะขามอ่อนใส่ประเดะสมัยยังน้อยนุ่มน้อยคนผู้ไทยบ่ได้ขึ้นต้นมะขามแล้วพอหายแม้หายเนาะยันตกเด้ ไปหาใบมะส้มล่มแล้วมาตำใส่เกลือใส่มะเพร็ดอุ้ยกินเป็นส้มคือกันมีประแดะน้อยซะประแดะโน่ซะเนาะ นางยักษ์พี่น้องกินส้มแล้วก็กินแล้วมันไม่รู้เป็นยังไงนะมันแป๊บแป๊บแป๊บมันไม่มีรสชาติในลิ้นของน้องเลยนะเพคะเพื่อนว่าโอ้แล้วน้องจะทำอะไรล่ะอยากจะกินอะไรบอกพี่มาเลยที่ท่าแรกก็มีหลายอย่างนะมีซีนด้วยเป็นเส้นเป็นเส้นตากแห้งนี้ก็เยอะอุ้ยมีเนื้อเยอะมีปลาก็เยอะนะปลากระแตบก็มีเพื่อนว่าแม่น้องไม่อยากกินนะคนท้องคนไส้ที่เนี้ยอยากกินอย่างนี้พี่เพื่อนว่าอย่าไล่หมักไม้มานะมั่วจริงๆเนาะยุดไปสองมืออุ้ยป่านนี้ตีนุ่มน้อยคนผู้ใจเจ้าเนาะนางยักษ์แปลงกายมาเป็นผู้สาวนะครับเพิ่นบอกว่าต้องนำเอาตาเอาหน่วยตาของนาง12มาบดเอ็ดยาเสวยจังสิหายจังสีเศร้ายากจังสีเศร้าแพ้ท้องท้าวรถสิทธิ์กำลังหลุมหลงด้วยอำนาจแห่งเสน่ห์และเวทมนต์ได้คือกันน้องได้ความยินดีตาของนาง12หรือจะมีความสำคัญสำเจ้าคนเดียวเพิ่นว่าดีแล้วเราบ่ได้อยากเอาเฮือนเอาที่ดินเอารถเนาะบางคนรถราคาเป็นล้านก็ให้เพิ่นได้อย่าว่าแต่หน่วยตาเมียหลวงเลยเนาะสมบัติมีหลวงก็ยังยกเอาไปให้เบิดนี่แหละถึกเสน่ห์อย่าแฝดอย่าให้เขาทิมได้เนาะได้โง่โหกับมาเฮือนเก้าได้เนาะ
แม่งขี้นาคอันนี้บ่ธรรมดาได้เนาะคันแม่นลุงก็ได้ว่าเนาะยักใดหยังก็ได้นะครับเท้ารถสิทธิ์อนุญาตนั่งสนทม่านก็เลยไปย่างสามคุมไปยังที่พักของนาง12จากนั้นลาวก็ไปให้บริวารยักษ์แปลงล้างมาเป็นคนใสนี่ล่ะจับนาง12มาทีละคนทีละคนควักเอาหน่วยตาออกมาย่างสมแขนแต่ว่าพ่อถึงนางเผาพี่น้องถึงเวลาสงสัยเถียงหรือว่าย่ามเราจะกินข้าวพอดีครับเมื่อยโอ้ยเมื่อยมือเด้จกอันเอาตาเนี่ยอ้อเนี่ยอ้อซ่าหลายเอาข้างเดียวกับพ่อดอกคนสุดท้ายนี่พ่อฮอดน้องสาวลาเล่านะครับปรากฏว่านางยักษ์เมื่อยมือควักตาออกเพียงข้างเดียวแล้วก็นำดวงตาทั้งหมดใส่ห่อให้ยักษ์บริวารที่ปลอมตัวมาเป็นคนรับสายนี่ล่ะเอากลับไปไว้ที่เมืองคดชะปุระนครเมืองของเราพร้อมกับสั่งกำกับให้นางเมลีคอยดูแลรักษาไว้ที่เมืองคดชะปุระนครไปนางทั้ง12ถูกจกหน่วยตาออกมาเลือดซิบซิบเลือดไหลสดสดโอ้ยเจ้ากระเผา มันย่ายมีทึกแล้วได้นี่เนาะโอ้ยกระเจ็บให้เนาะความเจ็บความปวดพี่น้องทึกจกหน่วยตาออกมาเอามือยักจกให้เนาะเล็บเราก็ย่าวแต่แทดำกระดำขี้ดีอยู่อันนั้นเขาท่าสีเล็บเพิ่นว่าจกออกมาแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยห้องอู้ห้องอวยแล้วในความเจ็บปวดนะครับน้ำหูน้ำตาน้ำมูกหูแล้วไหลออกมาเนาะเจ็บกระเจ็บกระดักกระดอขนาดเอาไม้ทับเล็บซื้อยังเจ็บกระดักกระดอป่านนั้นเนาะนาง12ถูกควักหน่วยตาออกหมดแล้วเหลือแต่น้องลาคนสุดท้ายตอนนี้สิเฮ็ดแนวใดสิกินสิอยู่แนวใดนางยักษ์สิเอาไปไว้ม่วงใดวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกับนมน้อยคนผู้ไทยในโอกาสต่อไปใดกับนิทานตอนต่อไปใดขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบ้อนครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ที่ท่านโทรหาบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตคนโอ

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

0: NAPU Radio FM 88.25 MHz www.napuradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก้อนเถียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาภูผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอโยแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกรับงามๆด้วยความเคารพด้วยความคืนฮอดคือถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวข้นคนผู้ไทยทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรประปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสเปรย์และลูกกลิ้งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับเป็นชนิดน้ำบรรเทาอาการเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระตูเจ็บมงนั้นมงนี้จากการออกกำลังกายจากการทำงานจากการบ่ว่าสิเป็นหนังหึงนอนหึงเจ็บหลังเจ็บแอวมงนี้ก็ใส่ทาแล้วก็ถูไปมาเบาๆสักพักนะครับมันก็สิลืมไปเลยว่าเจ็บหรือตอตอแตนตอดมดแมงไหมต่างๆโดยเฉพาะมดแดงไฟนี่ใส่ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบต้องครีมนวดสมุนไพรประปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าเอาไว้ไปทดลองใส่เบิ่งผลิตจากใบหวานซนหรือใบประปรึงนะครับรายการข่าวข้นคนผู้ไทยมื้อนี้พบกับพี่น้องตรงกับวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026มื้อนี้เป็นวันที่246ของปีจาก365มื้อเพราะฉะนั้นยังคงเหลืออีก199วันจะถึงวันสิ้นปีใน199มื้อนี้ฝากทุกเรื่องราวของชีวิตไว้กับพระว่าแก่ความดีที่เราทำในวันนี้นะคุณลุงคุณป้าเพราะว่ามืออื่นเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราสิมีชีวิตรอดหอด199วันหรือไม่ฝากทุกเรื่องราวของชีวิตไว้กับพระนะครับขอบคุณข่าวคนคนผู้ไทยโดยหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์มื้อนี้นำมาฝากแล้วก็หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัสนวิหารนครเทวดามีคาแอลท่าแร่เฟซบุ๊กอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสกีแล้วก็จากเพจป๊อปรีพอร์ตเฟซของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครระนิดาเหลืองที่ดีสกุลแล้วก็สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพตลอดจนขอบคุณข่าวไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาพี่น้องครับมื้อนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศเอาไว้ว่าบ้านเฮา3กันยายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักเป็นบางมองบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีความเร็วของลม10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน7วันข้างหน้าพยากรณ์เอาไว้เลยนะครับว่า4ถึง8กันยายนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันที่7 8นะครับตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไป6 7 8เป็นบางมองเท่านั้นเนาะอีเมลเนาะคาดการเมื่อวานนี้ว่าฝนจะลดลงแต่ตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นพยากรณ์อากาศส่วนความเร็วของลมยังคงอยู่ที่10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเบิ่งประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่มเติมครับหลังจากที่เฮามาฟังพยากรณ์อากาศโดยรวมแล้วมาประกาศเป็นฉบับใหม่นะครับประฉบับใหม่4ถึง7กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยากับประกาศนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน
โดยประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาเหตุหลักๆ ก็คือมาจากลมมรสุมร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับ4กันยายนนะครับมื้ออื่นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักได้แก่เชียงรายพะเยาน่านบึงกาฬนครพนมและก็มุกดาหารขณะที่ฝนหนักยังคงตกหนักกระจายในหลายจังหวัดของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนวันที่5กันยายนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากได้แก่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูและก็ขอนแก่นส่วนพื้นที่ฝนตกหนักจะขยายครอบคลุมหลายจังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันที่6กันยายนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากอยู่ที่อุบลราชธานีและตราดส่วนวันที่7กันยายนยังมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกโดยไม่มีพื้นที่ที่ระบุเป็นฝนตกหนักเป็นพิเศษนะครับมันกระจายไปทั่วพื้นที่เพราะฉะนั้นก็นำมาฝากอีพวกอีเมลคุณลุงคุณป้าบ้านเฮาว่าฝนยังสิตกอยู่ได้แต่สิคือมาเลยบ่แต่เมื่อวานแล้วก็วันก่อนบ้านเฮาแดดออกแล้วแดดออกแล้วอีเมลเอ้ยเอ้านะครับเบิ่งแย่งกันไปพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาปังน้ำเอาไว้ในให้ในให้หน้ากันเบิ่งเนาะอย่าให้มันลุนอย่าให้มันนั้นได้ให้มันพอดีกับหอดยามเกี่ยวเขาเนาะอีเมลเนาะเขาเขากระสีบนได้ตายนี่แล้วถ้าเกิดเขากำลังตั้งท้องไปนี่โอ้ยน้ำขาดมันก็หมดแล้วอีเมลเอ้ยอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ก็ป้อยบริกินแล้วเขาเนาะอันนี้ก็มาที่ข่าวเรื่องของพัทยาเป็นไดล่ะโอ้ยผู้ใดไปน้ำแน่หันพุทธพัทยาหันโอ้ยมืดฝามัวดินแล้วพี่น้องลุมไปพัทยาไปเบิ่งเบิ่งอย่างว่าที่ทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายพาดหัวข่าววันนี้นะครับว่าพัทยาคึกคักปล่อยแถวระดมกำลังดูแลความปลอดภัยทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายบอกว่าสิเป็นตำรวจทหาร EOD ก็ปล่อยแถวเข้มเบิ่งความปลอดภัยให้กับทหารสหรัฐจากเรือ USS อับราฮัมลิงคอนก็เข้าพัก5วันด้วยว่าซั่นโอ้เราก็ได้เนาะคาดกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและราตรีที่พัทยาเมื่อวานนี้นะครับบริเวณชายหาดโรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงชลบุรีนายอนุสักพิริยะอมรนายอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาและก็พันตำรวจโทสิริวัตรคัชมาศรองผู้กำกับการปสปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาผมไปลงวตุยออันนี้ก็ได้หลายคนเนาะทางตำรวจคนเขาเมืองจังหวัดชลบุรีแน่ทั้งทหารมทบ14แน่เจ้าหน้าที่ OED ชลบุรีก็พากันไปปล่อยแถวแล้วนะครับระดมกำลังเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทหารกองทัพสหรัฐกว่า 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลิงคอนหรือตัวย่อ CVN 72อันนี้ก็ได้เขามาเข้าเทียบท่าพักผ่อนที่พัทยา5มือครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าภาคกันแบ่งกำลังออกเป็น5สุดปฏิบัติการเดินเท้าตรวจตราความปลอดภัยตั้งแต่ 18 นาฬิกาถึง 2จุดท่องเที่ยวสำคัญปากซอย6ชายหาดพัทยาศูนย์หน้าการค้ารอยเย็นกลาเด้นพลาซ่าถนนคนเดิน Walking Street พัทยาซอยบัวขาวบริเวณโค้งดงตลาดโดยเน้นย้ำสร้างความประทับใจแจ้งสายด่วนฉุกเฉิน24ชั่วโมงอันนี้เดินปลอดภัยนะครับมึงแยงตั้งแต่พี่ได้พัทยาเหนือพี่ได้ซอย6ครับซอย6พัทยาเหนือเด้ออันนี้ก็ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยส่วนท่านนายกเมืองพัทยานายปรเมศงามพิเชษฐ์แล้วก็ขอความร่วมมือสถานบันเทิงและผู้ให้บริการท่องเที่ยวรวมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับด้วยความจริงใจไม่เอาเปรียบไม่โกงราคาสินค้าและราคาบริการ
พื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติก็สามารถโทร1155สำหรับตำรวจท่องเที่ยวประชาชนชาวไทยให้โทรศัพท์ที่หมายเลข191สายด่วนแจ้งเหตุนะครับขณะที่บรรยากาศบริเวณชายหาดพัทยาก็มีรายงานว่าคึกคักแห่งอีเมเอ้ยทหารสหรัฐทยอยเข้าพักตามโรงแรมต่างๆพร้อมออกมาสัมผัสสีสันการท่องเที่ยวเมืองพัทยาตลอดนะครับสวงผมยวนซอยพัทยา11โมงนั้นโอ้ยเต็มนะครับเต็มหนึ่งเพราะว่าเลยโมงพัทยา11มาน้อยหนึ่งก็สิเป็นที่ทำการท่องเที่ยวเนาะอันก็อยู่ที่พัทยาเหนือนะครับเข้าไปพัทยาเหนือสุดยอดไปพัทยาใต้มันก็สิทะลุหากันแล้วเขาหนังสองแถวจะลุดไปหากันแป๊บเดียวนึงเลยย้างไปหากันก็ได้มันบ่ได้ไกลกันเนาะพัทยาเหนือกับพัทยากลางพัทยาใต้แล้วก็เขตรอบซอย2ซอย3ผู้ใดซอยทั้งหลังอ่ะนะเอ้านี่ก็ทางพัทยาผู้ใดไปอยู่ทางพุ่นแน่ไปเบิ่งดู GI เป็นแนวใดเออบ่แม่นเบิ่งดูทหารสหรัฐเป็นแนวใดว่าซั่นเนาะเอ้าอันนี้ก็นํามาฝากครับอีกข่าวหนึ่งครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพอันนี้อยู่ที่ไหนนี่นี่พาดหัวข่าวที่กาฬสินธุ์นะครับพาดหัวข่าวว่าดราม่าสนั่นจะเอาวาดปล่อยเนนไว้ป่าช้าสั่งเดินกลับวัด56กิโลเมตรเออเป็นยังครับหลวงพ่อครับคือเหตุแบบนี้นิสัยมันบ่ดีลงโทษเราว่ะเออโอ้ยดังขนาดข่าวนี้ก็ได้เมื่อวันที่2กันยายน2569ที่ผ่านมาครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กอัญญาครูบาอ้อมน้อยก็ได้เผยแพร่เรื่องราวพร้อมภาพของสามเณรรูปหนึ่งระบุว่าชาวบ้านได้เข้าไปช่วยเหลือสามเณรที่ถูกนำมาปล่อยไว้บริเวณป่าช้าในพื้นที่อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารตอนแรงๆครับก่อนจะพาไปฝากไว้ที่วัดป่าบ้านซงอำเภอคำชะอีจากการสอบถามสามเณรครับสามเณรวัย14ปีชาวสปป.ลาวก็ได้หูจักว่าเรามาจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์และก็ถูกเจ้าอาวาสนี่พามาปล่อยเพื่อเป็นการลงโทษโดยสั่งให้หาทางเดินทางกลับวัดเองระยะทางไกลถึง56กิโลเมตรและก็เคยถูกลงโทษลักษณะนี้มาแล้วถึง3ครั้งจนเกิดกระแสความห่วงใยในความปลอดภัยของเด็กเป็นอย่างมากล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงไปที่วัดชื่อวัดสิมนาโกนะครับขออภัยครับสิมนาโกตำบลนาโกอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ไปเข้าพบพระครูศรีธรรมโกศลเจ้าคณะอำเภอกุชินารายเพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฐานะเป็นเจ้าคณะอำเภอปกครองสงฆ์นะครับโดยท่านพระครูศรีธรรมโกศลลังก็บอกว่าสามเณรรูปดังกล่าวเป็นเด็กจากสปป.ลาวที่เจ้าอาวาสแห่งหนึ่งในวัดในพื้นที่กุชินารายนำมาอบรมเพื่อส่งเรียนต่อการลงโทษด้วยวิธีนำไปปล่อยป่าช้าแล้วให้เดินกลับเองนั้นไม่เคยได้รับอนุญาตจากฝ่ายปกครองสงฆ์นะอาตมารู้สึกเสียใจในการกระทำอย่างนี้และก็มองว่าเป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินควรสุ่มเสี่ยงต่ออันตรายและกฎหมายบ้านเมืองจึงสั่งให้พระลูกวัดนำคณะครูนำรถไปรับตัวสามเณรกลับมาอยู่ในความดูแลอย่างปลอดภัยแล้วสามเณรผู้เสียหายก็เล่านะครับว่าสาเหตุที่ถูกลงโทษเกิดจากการแกล้งหยอกล้อกับเพื่อนเนนด้วยกันจนเพื่อนร้องไห้และนำเรื่องไปบอกหลวงพ่อจากนั้นหลวงพ่อจึงพาไปปล่อยป่าช้าเพื่อดัดนิสัยซึ่งที่ผ่านมาเคยถูกพาไปปล่อยป่าช้านาน้อยให้เดินกลับ30กิโลเมตรครั้งนี้ถูกพามาไกลถึง50กว่ากิโลเมตรนะครับ56กิโลเมตรมาปล่อยที่จังหวัดมุกดาหารข้ามเขตจังหวัดไปเลยต่อมาผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปยังวัดต้นสังกัดสามเณรครับเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงโดยเจ้าอาวาสก็ได้มอบหมายให้สามเณรพี่เลี้ยงชี้แจงแทนอาตมาไม่ชี้แจงนะเอาสามเณรพี่เลี้ยงหน้าที่ของเจ้าไปอธิบายสิว่าสันให้นักให้ผู้สื่อข่าวให้นักข่าวฟังว่าสัน สามเณรพี่เลี้ยงก็มาชี้แจงก็ต่อผู้สื่อข่าวนะครับว่าการลงโทษดังกล่าวเริ่มจากเบาไปหาหนักเนื่องจากสามเณรน้อยมีพฤติกรรมชอบแกล้งเพื่อนรุนแรงเคยใช้ไฟลนเพื่อนจนเป็นแผลแม้จะเคยตักเตือนและทำทันบนไว้แล้วก็ยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางวัดจึงใช้วิธีนำไปปล่อยป่าช้าเพื่อให้ฝึกสมาธิและพิจารณาความผิดของตนเอง
ให้ไปยุบหนอพองหนอยุบอาสาสามเณรเนาะเราสิไหวบ่เออโดยไม่ได้ห้ามหากมีญาติโยมมารับขึ้นรถส่งวัดแล้วเลิกกระยาดนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ถึงความเหมาะสมซึ่งทางคณะสงฆ์และฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงรอบด้านเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเอาอันนี้ก็นำมาฝากเป็นข้อคิดข้อเตือนใจวัดบ้านเฮาก็คือสิบ่มีแล้วว่าเนาะอีเมลเนาะนี่คือสิบ่มีหายแห้งปานนั้นแล้วว่าหรือว่ามีอยู่บ่เอาอันนี้ก็ได้เบิ่งแย่งกันไปนะพี่น้องเนาะยิ่งมาจากบ้านใกล้เรือนเคียงของเราก็เดี๋ยวเกิดกระทบในเรื่องของการเมืองเข้ามาอีกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ามาอีกเหลืองน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมทึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเพราะปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวแค่บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปซีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ๊กให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ครีมนวดสมุนไพรพระพรึงและก็สเปรย์สมุนไพรพระพรึงลูกกลิ้งสมุนไพรพระพรึงผลิตจากน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพนะครับเฮาสกัดน้ำมันมาจากน้ำมันนวดนี้มาจากใบวานสนหรือใบพระพรึงที่อยู่ตามเฮือนตามซ่านที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเฮาเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยแขนหักนั่นเอาไปล้นไฟแล้วก็มาประคบนะครับมาพันรอบมงทีมันคลุ้ยหรือมันเจ็บมงนั้นบรรเทาอาการปวดนี่ก็คือโบราณที่นำมาใส่ปีนี้หนุ่มน้อยคนบุไทยสกัดมาเป็นครีมนวดสมุนไพรสกัดมาเป็นสเปรย์แล้วก็ลูกกลิ้งชนิดน้ำนะโบต้องไปตัดเอามาประคบโบต้องไปตัดเอามาล่นไฟประคบอีกแล้วนะครับเอาไปทาครับขวดหนึ่ง30กรัมราคา50บาทแล้วก็ชนิดสเปรย์120บาทนะครับพร้อมลูกกลิ้งนี่120บาทการใช้งานแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับชนิดครีมนวดสมุนไพรทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบนี่นะครับราคาขวดละ50บาทนี่ใส่บำรุงผิวได้เป็นอย่างดีเพราะมีส่วนผสมสำคัญของน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนะครับน้ำมันงาดำมีส่วนผสมที่สำคัญน้ำมันงาดำนี่บำรุงสุขภาพกระดูกและข้อช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังในตอนที่ผมกระดูกหักกระดูกไหปลานี่หักนะครับเพราะว่ารถส้นหมอเขามาเป่าผมก็เลยสังเกตว่าอันนี้มันหยังหมอเสถามอันนี้มันหยังมันหยังเพื่อนก็บอกอันนี้น้ำมันง่าแล้ววะแล้วก็บ่ได้บอกน้ำมันง่าดำดอกผมก็ปีนี้ก็มาศึกษาเบิ่งว่าเป็นแนวใดนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์หลักๆของเขานี่ก็คือช่วยบรรเทาเพราะฉะนั้นเวลาแขนหักขาหักแขนคลุ้ยขาคลุ้ยนี่เขาก็เลยมักเอาน้ำมันงาดำนี่มาทาเพราะมันบรรเทาอาการปวดได้นะครับที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการบำรุงผิวพรรณก็คือเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระในน้ำมันงาดำมีสารชนิดหนึ่งชื่อเซซามีนและก็เซซาโลมีนนะครับมันจะไปบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาทาเข้าไปในผิวของเรามันจะเหนียวนิดๆหนึ่งนะครับมันเป็นคุณสมบัติพิเศษในการบำรุงผิวพรรณของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็นำมารวมกันและนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวบ่ต้องเว้าถึงเลยน้ำมันมะพร้าวนะครับประโยชน์มากมายทั้งสองน้ำมันมารวมกันก็บำรุงผิวได้ยกกำลังสองด้วยอันละกะนอกเหนือจากนั้นคุณสมบัติของใบวานสนก็เป็นคุณสมบัติที่ซอยในการแก้อาการปวดต่างๆตามที่คนเฒ่าคนแก่ได้เว้าให้ฟังแล้วก็ถ่ายทอดสืบทอดกันมานะครับมัวสิเป็นฟกช้ำดำเขียวเคล็ดขัดยอกนะครับอันนี้ซอยได้เป็นอย่างดีได้แก่ปวดต่างๆเนี่ยสำหรับวานสนนะครับหรือพระพลึงทางภาษาเหนือเขาเรียกว่าลั่วเพิ่นเว้าได้อันนี้เมื่อผสมกับน้ำมันงาดำแล้วเป็นอันใดล่ะแก่ปวดกับแก่ปวดผสมกันมันก็เลยแก่ปวดยกกำลังสองยกกำลังสามเข้าไปมันจึงมีที่มาของคำว่าทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไว้พวกแมงมดแมงไม้ต่างๆนะครับแมงไม้ต่างๆมดแมงไม้นี่ใช้ทาถูเบาๆมดแดงไฟเป็นขุยนี่ไปเยียบลองเบิ่งเด้อทาบางๆนวดเบาๆสักพักก็จะลืมมาขันแต่มันบ่เศร้าทันทีได้ตุ่มต่างๆผดพื้นต่างๆที่เกิดจากพิษของแมลงหรือว่ามดมันก็สิยุบไปเลยได้ยุบไปเลยนะครับบ่เป็นตุ่มอันนี้สำหรับการพิสูจน์ทดลองใช้มาแล้วที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับมันบ่หอนแห้งนะครับกลิ่นแล้วก็หอมแบบธรรมชาติโดยไม่ใช้สารแต่กลิ่นเพราะมันผสมกันระหว่างน้ำมันงาดำกับใบวานสนผ
พอใบวันซุนมาผสมกันกับตัวนี้แล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวประกอบด้วยโอ้กลิ่นหอมแบบธรรมชาติคล้ายๆขออภัยน้ำมันมวยกลิ่นเหมือนกันแต่บ้านผมจะห้องยาตัวนี้ว่าไอ้ครีมตัวนี้ว่ายากระเพาะที่จริงแล้วไม่ใช่ยาเพราะเป็นครีมที่ทาภายนอกนะครับแต่ว่าเทศบาลมักห้องยากระเพาะยากระเพาะเพิ่นว่าแต่บางคนก็ห้องยาม่องนะครับบ่แม่นเด้อเป็นครีมนวดเป็นครีมชนิดครีมนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีส่วนผสมอีกประการหนึ่งที่ครีมนวดต่างๆทุกชนิดของในประเทศไทยใช้ทำนะครับเป็นส่วนผสมของยาระงับปวดทุกชนิดนั่นก็คือน้ำมันระกำน้ำมันระกำในสิอกฤทธิ์อุ่นๆขึ้นเวลาทาถ้ามีรู้สึกอาการอุ่นๆขึ้นอันนี้ก็สำหรับครีมนวดสมุนไพรส่วนสเปรย์และลูกกลิ้งบัดนี้สเปรย์นี่ก็เหมาะสำหรับพี่น้องที่แขนหักขาหักหรือแขนหักขาหักนี่ถ้าเอาลูกกลิ้งทาเนาะมันก็สิเจ็บในจะหน่อยเด้เอามือลูบเบาๆหลังจากสเปรย์ฉีดแล้วก็จะลูบเบาๆเด้อมันก็จะไปช่วยลดการบรรเทาปวดได้เป็นอย่างดีพวกตุ่มพวกปีสังนี่ก็ทาโลดนะครับส่วนลูกกลิ้งนะครับลูกกลิ้งนี่ก็บรรเทาอาการปวดได้เหมือนกันแต่เน้นตรงที่ไม่มีแผลใหญ่อย่างขาหักแกนหักนี่ไม่ต้องใส่เจ็บธรรมดาที่ทาถูนวดใบหมาเบาๆก็จะมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวเล็กน้อยนะครับแต่ว่าน้ำมันงาดำก็มีทั้งหมดควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน60องศาในการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิน60องศาคุณสมบัติของที่เว้ามานี่มันก็จะหมดไปนะครับมันก็จะหมดไปนี่คือความที่เรียกว่าครีมนวดสมุนไพรตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยราคาเพียงคนละ50บาทและ120บาทเท่านั้นครับโทรสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยได้เลยส่งตรงถึงบ้านเก็บปลายทางที่หมายเลข0898633349อยู่บ้านเฮาก็มาซื้อเอาเรือฝากคนมาซื้อฝากสมาชิกสหกรณ์มาซื้อก็ได้เด้ออันนี้ก็ได้ว่าสำหรับที่ท่าแร่นะครับมีตัวแทนจำหน่ายก็คือทางดีเจต้อยสมจิตมังกายหรือสอทอต้อยสมจิตมังกายทางแต่แหเราก็สิย่างเอาไปส่งเล่นเอาไปส่งปั่นจักรยานไปส่งในรัศมี2กิโลเมตรหมอไก่เฮือนลาวพี่น้องทางแต่แหก็ให้อุดการอุดหนุนเป็นการดีเป็นอย่างดีอย่างมากนะครับที่หมายเลขของสอทอต้อยครับ0813800359อันนี้ก็ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าเอาไว้ฟ้าวตัดสินใจนะครับใสปีนี้เป็นปีแรกที่หนุ่มน้อยคนไทยผลิตและจำหน่ายอย่างเป็นทางการในเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับ12โหลเศษๆสำหรับพี่น้องทางทะแร่10โหลแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็มีพี่สาวสนับสนุนแล้วก็มีพี่น้องที่ไปสนับสนุนมือละ 2-3 ขวด4ขวดประมาณนี้นะครับก็ส่วนส่งทาง Lazada กระส่งเรายังไม่นับรวมนะครับยังไม่นับรวมในเดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นก็น่าจะอยู่ที่12โลเศษหรือมากกว่านั้นเล็กน้อยในการเปิดตัวครั้งแรกและก็ได้รับความสนใจตลอดจนซื้อซ้ำเนื่องเพราะ1ขวดนี้สามารถใช้ได้1สัปดาห์ทาวันละ3ครั้งแต่ถ้าปุ่มใส่บ่ฮอดได้ถ้าปุ่มใส่บ่ฮอดได้ยังไม่ให้มันเซาเร็วบ่ต้องใส่หลายก็ได้นะครับไม่ต้องใช้เยอะก็ได้ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวครับนนทบุรีเพิกถอนการแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นแล้ว150รายนนทบุรีได้ทางบ้านเฮาเป็นได้สกลนครของเฮาเนาะมาติดตามเรื่องนี้นะครับนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็บอกว่าเพิกถอนการแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นแล้ว150รายเมื่อวานนี้นะครับที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็ได้บอกว่าในบัญชีข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2568จังหวัดนนทบุรีทุกตำแหน่งทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกอปทนั่นแหละที่ได้บรรจุไปในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมด422รายตามมติของคณะกรรมการกลางและกสทก็แจ้งมายังจังหวัดนนทบุรีมีกลุ่มที่1จะต้องหลุดจากบัญชีแล้วก็เพิกถอนการแต่งตั้งจำนวน150รายโ
จังหวัดก็มีการประชุมไปหมดแล้วและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการซึ่งก็ได้ดำเนินการตามกำหนดเสร็จหมดแล้วตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดไว้ส่วนการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีรายงานผลการดำเนินการตามมติกทจ.ขึ้นมาซึ่งเมื่อวานนี้อปท.ทุกแห่งบอกว่าดำเนินการตามมติเรียบร้อยแล้วและเพิกถอนการแต่งตั้งไปหมดแล้ว150รายเนื่องจากว่ากลุ่มนี้ตามบัญชีแรกก็ได้ยกเลิกบัญชีแรกไปแล้วบัญชีที่2ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งมาเขาไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีนี้จึงเรียกว่ากลุ่มที่1เมื่อไม่มีชื่อก็ต้องเพิกถอนเช่นเดียวกันส่วนการที่เพิกถอนแล้วรอการแต่งตั้งไม่ได้หลุดจากบัญชีก็ยังมีอยู่ในบัญชีอยู่2อยู่ในบัญชี2จำนวน28รายใน28รายนี้นนทบุรีก็แจ้งว่าต้องถอดรายชื่อออกมาก่อนแล้วเมื่อถึงคิวตามอันดับเขาก็จะมีการบรรจุในอนาคตขึ้นอยู่กับอันดับที่เขาสอบได้ว่าสเตเออร์ที่เขาได้เอาอันนี้ที่นนทบุรีเนาะอย่างผมเมาบ้านเฮาก็ยังบ่มีเด้สกลนครยังไม่มีสั่งการสั่งการกระเทือนแล้วครับนอกจากถอนแล้วยังจากปลดแล้วเรื่องของเงินเดือนที่ได้รับมาจากเดือนคืนจนหมดได้บาทนี่ยังไม่พอยังอาจจะเข้าข่ายเรื่องของการมีข้อหาอย่างอื่นตามมาอีกโอ้ยชีวิตก็หมดเลยเนาะนี่แหละเบ้อบ่ได้ใส่ความสามารถตัวเองหลายกระดักกระโดเนาะใส่ความสามารถในทางที่ไม่ถูกไม่ควรอีเมเนาะเอาก็ว่ากันไปสังคมไทยเอาให้หมดอย่าให้เหลือครับอันนี้ก็ได้ผมก็สนับสนุนยังไงได้เพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วไม่ได้เห็นด้วยกับกรณีรับสินบาทคาดสินบนอยู่แล้วเราต้องตรงไปตรงมาเว้าในใดก็ต้องเฮ็ดตามนั้นเฮ็ดบ่ได้ก็ต้องชี้แจงว่าเป็นอย่างมันจังเฮ็ดบ่ได้หาทางแก้ไขและก็หาวิธีทำให้มันได้เหมือนอย่างที่ได้หารือกันไว้ตามข้อตกลงของชุมชนของหมู่บ้านของอำเภอของจังหวัดต่อไปในอีเมลเด้อมันเป็นเท่านั้นเด้บ่แม่นว่าสิเฮ็ดได้ทุกอย่างได้ในโลกใบนี้เนาะมันก็มีข้อขัดข้องหลายประการแต่ข้อขัดข้องนั้นเราต้องมาพิจารณาร่วมกันและที่สำคัญแล้วไม่ต้องมีส่วนต่างส่วนต่างนี่เป็นองค์ประกอบได้ขนาดทุกมือนี้มีหลายหน่วยงานนะครับขนาดการอบรมก็ยังมีการคอร์รัปชันเรื่องเวลาจัดอบรม2วันแต่ปรากฏว่าอบรมวันเดียวอีกวันหนึ่งขอเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมในโครงการมันก็ระบุไว้อยู่แล้วอยากได้จักคนประชุมอบรมกี่คนค่าหันค่านี้มันก็มีหมดแล้วไอ้ส่วนต่างที่เหลือมันไปไหนบางที่จัดอบรม1วันตารางเต็มเหยียดแต่จริงๆแล้วก็นี่ล่ะรับข้าวกล่องกลับเที่ยงได้เลยว่าซั่นน่ะและส่วนที่เหลือเป็นอย่างไรเอามาซื้อข้าวกล่องไปแล้วว่าซั่นน่ะอ้าวมันก็เป็นเท่านั้นสิบ่คอรัปชั่นได้อย่างไรประเทศไทยมันจะเป็นประเทศที่ปลอดเรื่องของการโกงได้อย่างไรมันเริ่มตั้งแต่อยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละอีโบอีเมคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพกทมแจง data center กำลังดังครับเหลือเงินตึกข้อมูลข่าวสารนี่เนาะ data center แปลตามตัวได้ซึ่งตอนนี้มีการรายงานว่าชะลอการอนุญาต3แห่งแล้วเนื่องจากว่ายังไม่ได้รับอนุญาตย้ำความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนเร่งทบทวนผังเมืองกฎหมายควบคุมอาคารของกระทรวงพลังงานเผยการประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกวันศุกร์นี้ที่ศาลากลางกรุงเทพมหานครหรือที่เขตเสาชิงช้านายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและผู้แทนจากกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานก็พากันแถลงข่าวการกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงร่วมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการไฟฟ้าด้วยการใช้น้ำการและก็ประเด็นการด้านการพลังงานที่เกี่ยวข้องคนกรุงเทพขยันยูบยูละตึกบ้างไงพุทธขึ้นมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บบาทนี้ที่สำคัญแล้วในช่วงที่วิกฤตพลังงานปรากฏว่าที่นี่มันกักตุนน้ำมันไว้เยอะครับ
เออแต่บ้านบริเวณใกล้เคียงย่านน้ำบ่พอใสบัดนี่ถ้าตึกใหญ่ป่านนี้นี่ดูดน้ำไปใส่มดค่อยสิเฮ็ดแนวได้ทุกข์คักๆยากคักๆบ่มีน้ำแต่ละมือนี่แล้วก็เรื่องของไฟฟ้าเขาก็กังวลเหมือนกันว่าตึกใหญ่ขนาดนี้มันต้องใส่ไฟฟ้าหลายมันสิบ่ดูดไฟฟ้าไปมดบ่ย่านนะย่านบ่พอใสเด็ดเทศบาลเทศเมืองเขาก็ได้ว่าเออนั่นมันก็เลยมีที่มาที่ไปของการสั่งชะลอการอนุญาตนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ได้ชะลอใบอนุญาตเพิ่มเติมแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันที่ผมนำเรียนมาเนี่ยก็บอกว่ายังไม่มีการอนุญาตเพิ่มในส่วนที่เกี่ยวข้องบ่ว่าสิเป็นเรื่องของการไฟฟ้าประปากรมธุรกิจพลังงานนี่นะครับเรื่องของการสำรองถังน้ำมันขณะนี้กระบวนการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวก็ถูกชะลอไว้แล้วเช่นเดียวกันมีข่าวออกมาแล้วต่างคนต่างลูมไปชะลอเออมันเป็นนั้นนั้นได้ขันมีข่าวเนาะอีเมลเนาะขันบ่มีข่าวก็โอ้ยแล้วไปปล่อยไปปล่อยไปว่าซั่นเด้อเออเอ็ดหูเอาหูไปหน้าเอาตาไปไล่บ้านเฮาก็ลำบากเด้เอออ่ะอันนี้ก็เว้าพื้นเรื่องของเรื่องของData Center ที่กรุงเทพมหานครเขาชะลอไปหลายโครงการเห็นได้อยู่บ่อยู่นี่กฎหมายมันออกก็จริงได้เนาะเขาอะไรนะกฎหมายกำหนดเพดานน้ำมันจะเก็บได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรเป็นข้อกำหนดที่ช่วยขนาดของ Data Center ระดับหนึ่งจากความจะเป็นที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเขามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องกินน้ำมันว่าซั่นได้เอาบ่ฮอด 500,000 ลิตรก็จริงได้เนาะเออกระซำปั๊มน้ำมันแล้วอีเมเอ้ยมีปั๊มน้ำมันส่วนตัวเอาง่ายๆเนาะเออแต่ไปเติมไปเข้าไปเติมบ่ได้นะเอาไปใช้สำหรับเครื่องปั่นไฟเพิ่นเหมือนกล่าวนะครับไม่ให้บกพร่องจากที่กำหนดเอาไว้เขาก็เอามาทบทวนใหม่เหมือนกันนะครับมีการยืนยันนะครับอันนี้ก็มีข่าวเรื่องนี้ยาวนะครับติดตามทางสถานีโทรทัศน์ต่างๆกันแล้วกันนะครับมาติดตามข่าวที่สกลนครของเราสักเล็กน้อยนะครับสกลนครของเราวันนี้โดยเพจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลนะครับก็บอกว่าจังหวัดสกลนครพิฆาตยาเสพติดผู้ว่าราชณิดานำทีมปกครองตำรวจแถลงการทลาย2เครือข่ายยาเสพติดยึดยาบ้ากว่า 220,000 เม็ดยึดทรัพย์กว่า 1,100,000 บาทพร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ก็ไปจับยาบ้าได้2คดีใหญ่รวมของกลาง 227,251 เม็ดนะครับอย่างที่ผมนำเรียนนะครับมีทรัพย์สินมูลค่ากว่า 1,130,000 บาทคดีที่1ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสกลนครขยายผลจากเบาะแสประชาชนผ่านเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครลุยจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ตำบลพังคว้างรวบผู้ต้องหา4รายพร้อมยาบ้า 13,251 เม็ดและยึดทรัพย์สินตามมาตรการ 50,000 บาทส่งสถานีตำรวจภูธรตาดตนดำเนินคดีส่วนคดีที่2ผู้ว่าราชการก็รายงานว่าตำรวจภูธรพังโคนไปสกัดจับรถกระบะต้องสงสัยณจุดด่านจุดตรวจด่านบนถนนสายหลักพบของกลางยาบ้า 244,000 เม็ดซุกซ่อนในห้องผู้โดยสารสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าจ้างจากนายทุนชาวสปป.ลาวด้วยค่าจ้าง 100,000 บาทเพื่อนำมาส่งให้เอเย่นในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงจากนั้นก็ได้ขยายผลยึดทรัพย์สินเป็นรถยนต์2คันและก็จักรยานยนต์2คันมูลค่ากว่า 1,800,000 บาทผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเน้นย้ำว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายสกลนครโมเดลที่มุ่งบูรณาการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังตามนโยบายท่านแจ้งเราจับนะครับผู้ว่าราชการเมื่อวานนี้ก็ไปดูเรื่องของถนนขรุขระด้วยนะครับไปเบิ่งเป็นหลุมเป็นบ่อโอ้ยมาเบิ่งทางเส้นทางนาผู้ไปเห็นอันน้องผือน้อยในเด้อผู้ว่าเด้ออันนี้เขาไปร้องศูนย์ดำรงธรรมนะครับที่ดงมาไฟเมื่อวานนี้ผู้ว่าลงเองเลยลงมือไปดูเองเลยมันครูขามันเป็นโรคพระจันทร์จริงไหมวะสันเออเอ้าผู้ใดอยากให้มันซ่อมให้ดีให้หนทางดีก็ส่งตรงไปที่ศูนย์ดำรงธรรมผู้ว่าก็จะมาเองนะครับ
อินโดนีเซียเร่งตรวจสอบอาหารกลางวันที่รัฐบาลจัดให้นักเรียนกว่า500คนป่วยจากอาหารเป็นพิษเอ้าบาดนี้นายเอลมิลคลาดักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชะวาตะวันออกของอินโดนีเซียก็บอกว่านักเรียนกว่า516คนในเขตซิโดอาโจจังหวัดชะวาตะวันออกถูกนำส่งโรงพยาบาลเมื่อวานนี้หลังมีอาการป่วยจากอาหารเป็นพิษซึ่งต้องสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันที่รัฐบาลจัดให้โดยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าวกำลังตรวจสอบว่าอาหารที่นักเรียนรับประทานเป็นสาเหตุของอาการป่วยนั้นมาจากไหนกันแน่เพราะโครงการดังกล่าวเป็นโครงการและนโยบายของประธานรัฐมนตรีปราโบโวซูเบียโตของอินโดนีเซียเพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการต่ำในเด็กโดยการจัดอาหารให้เด็กหลาย10ล้านคนทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามโครงการนี้เผชิญข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายด้านทั้งมาตรฐานความปลอดภัยอาหารข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและการใช้งบประมาณจำนวนมากนะครับประเทศเขาอีเมเอ้ยหมดเวลาสำหรับรายการข่าวคนคนผู้ไทยมื้อนี้แล้วนะครับขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้อนมื้อนี้นุ่มน้อยคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาหองว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียว

0: สักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาทาเบิ้งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ้งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์ฮอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ว
1: แค่นี้ก็ดีใจแล้วว
0: ิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่

ตาหน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สนา

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวันทันข่าว
2: ทันข่าว
1: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานทิไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: บทอาจจากประวัติศาสตร์นักบุญมัทธิวบทที่16ข้อที่13ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซาริยาแห่งเฟลิกและตรัสถามบรรดาศิษย์ว่าคนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใครเขาทูลตอบว่าบางกล่าวว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้างบางกล่าวว่าเป็นประกาศกเอลียาบางกล่าวว่าเป็นประกาศกเยเรมีหรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่งพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าซีโมนบุตรของยอห์นท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยเราบอกท่านว่าท่านเป็นศิลาและบนศิลานี้เราจะสร้างพระอาณาจักรของเราประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วยทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยแล้วพระองค์ทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้บอกใครว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้า

จสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

0: เคยขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยก

0: งตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ที่หน้าตาที่มานี้โนเยนะเยโนที่สิบวภาที่สิบ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุข

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาหองว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: บทอาจจากประวรสารนักบุญมัทธิว

คนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใครเขาทูลตอบว่าบางกล่าวว่าเป็นยอนผู้ทำพิธีล้างบางกล่าวว่าเป็นประกาศกเอลียาบางกล่าวว่าเป็นประกาศกเยเรมีหรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่งพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าซีโมนบุตรของยอนท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยเราบอกท่านว่าท่านเป็นศิลาและบนศิลานี้เราจะสร้างพระอาณาจักรของเราประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วยทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยแล้วพระองค์ทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้บอกใครว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้า

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่าง

0: คล้ายขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นี่เป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้ยใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการพักพิงใจพักพิงใจพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

ินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดยังมีความสุขยังมีความสบายใจฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกระทำงามด้วยความเคารพด้วยความคือนอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวได้เวลาแห่งความสุขได้เวลาแห่งความมนซื้นได้เวลาแห่งความสบายเจอ16 นาฬิกาเป็นต้นไปถึง17 นาฬิกาความสุขความมนซื้นเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผ่านหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังเดแห่งแสงซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระกระสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงและค่ะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภคพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่ส่งมอบความสุขความมนซื้นผ่านคลื่น 104.5 เมกะเฮิรตซ์ไปยังชุมชนของเรานะครับสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงส่งความสุขอันฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดมาคืออีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทุกมงทุกบอลที่สามารถติดตามรับฟังคลื่นวิทยุของเราได้ตลอดจนช่องทางของออนไลน์ทุกช่องทางขอความสุขจงเป็นของพี่น้องนะครับรายการของเฮาไม่เน้นสาระมีแต่ความสุขความบันเทิงมวนและก็เต็นดอเต็นดองพูดแล้วอีเมเอ้ยใครมันให้ย้อยๆแล้วมีแม่แล้วเพิ่นว่าได้วันนี้มาพร้อมกับความคลึ้มตั้งแต่เสามาแล้วหน้าโพนี่ตกปล่อยๆแล้วตั้งแต่แห่ตกอยู่บ่อีเมเด้อผมเบิ่งทางกล้องวงจรปิดนี่เอิญละได้เนาะหรือว่าสิห้ำมาอีกละบ่จักสิมาอีกตอนใดแล้ว170ของพื้นที่มื้อนี้ฝนได้ฝนนะครับมันสิห้ำต่อไปอยู่ได้แล้วว่าอีกวัน2วันมันก็จะลดลงอีแม่เอ้ยจังซั่นแหละแต่ว่ามื้อนี้นี่ทางหน้าโพกุสุมานคือมัดมือเลยบ่มีแดดเลยแม้แต่น้อยเดียวเนาะตากผ้าอ้อมบ่ได้แล้วหนุ่มหน่อยคนผู้ไทยนี่จังซั่นเนาะทักทายไปถึงอีเมลคุณลุงคุณป้าทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทั้งปีเดอร์ขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนผ่านคลื่นนี้และทางออนไลน์ของเราด้วยนะครับ

เป็นเลยเนาะอีปู่อีเมะมื้อเสาร์นี่ไปวัดฝนตกห่ำอยู่ดอกเนาะเออหลายโมงหลายบอนพี่น้องเอ้ยวันอาทิตย์วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นะครับส่งกำลังเจือไปเด้อปู่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่าวันอาทิตย์ต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางไปรวมมิสาวันอาทิตย์นะครับต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางการร่วมพิธีมิสาบูชาผ่านออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแทนการไปร่วมพิธีจริงๆเพราะหัวใจของวันอาทิตย์คือการที่คริสตชนมารวมตัวกันฟังพระวจนะและก็รับศีลมหาสนิทด้วยกันนะครับอันนี้ก็คริสตชนไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นเพียงผู้ชมแต่ต้องมีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างจริงจังแต่ว่าพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีสบายผู้สูงอายุผู้พิการผู้บกพร่องทางสุขภาพนะครับก็สามารถที่จะเว้นไว้ได้ได้อธิษฐานภาวนาเอาอีโปอีเมเอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาเนาะเจ็บหยางยากแล้วหัวเคาะหัวเข่าไปตามวัยเขาใส่เวียกเราหลายเด้ใส่งานมาหึงแล้วไปหันมานี่ก็ยากแล้วอายุหลายแล้วระวาอีเมเอ้ยคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพฝากไว้นะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับสกัดจากใบพระพรึงหรือใบวานซนซึ่งก็ใบวานซนนั้นคนเฒ่าคนแก่ตะกี้เอามาล่นไฟเลยกาเอามาประคบเอามาพันรอบมองที่ปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกต่างๆตอนนี้บ่ต้องไปอันตัดมาบ่ต้องเอาไปล่นไฟแล้วบ่ต้องเสียเวลาไปแล้วอีเมเอ้ยนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรตรานุ่มน้อยคนบุไทยมีทั้งชนิดครีมนวดสมุนไพรตุ่มคันจากมดแมงไม้กัดต้อยทาบางๆสักพักจะลืมว่ามีตุ่มคันนะครับมดแดงไฟนี่เป็นคุยนี่ไปเยียบนี่โอ้ยมันเก่ามันคันแท้ๆเลยผมมันถ้ามันกัดนี่ก็ต้องเอามาทาจักหน่อยหนึ่งแล้วมันก็ลืมไปเลยเลยตอนแรกมันก็บ่ได้หายทันทีเด้บ่ได้เศร้าคันทันทีแต่ว่าสักพักนึงก็สิลืมไปเลยว่าคันและตุ่มแดงๆที่เกิดจากห้อยกัดของมดนี่มันก็จะหายไปด้วยครับสักพักก็จะลืมว่ามีตุ่มคันพวกต้อพวกแตนพวกแมงงอดนะครับแมงงอดที่ตอดผมแล้วคือผมประชาสัมพันธ์แล้วก็เว้าให้ฟังนั่นแหละแมงงอดตอดจับนึงก็เอาสเปรย์แบบน้ำแบบชนิดสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งนี่ละทาจักหน่อยนึงสเปรย์ชี้ๆจักหน่อยนึงแล้วก็นวดไปนวดมาสักพักนึงนะครับมันก็สิเซาเจ็บได้เซาปวดเลยสักพักอลีครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาบ่ได้หึงบ่ต้องญาติอีกแล้วว่ามันสิปวดแต่ว่าหลังจากนั้นถ้าเป็นแมงงอดตอดได้แมงงอดตัวน้อยได้บ่แม่นตัวใหญ่ตัวใหญ่ผมยังบ่ได้ลองกับพี่น้องถือแล้วก็รีวิวให้ผมฟังได้เด้อเป็นอะไรนะแต่ว่าผมยังบ่เคยถืออันแมงงอดตัวใหญ่ตัวดำนะสกอร์เปียนหายากได้มันบ่ค่อยมาตอดผมนะตอดแต่แมงงอดอันนี้โอ้เห็นหลายเนาะในซนเฮือนในมุมเฮือนในตะกาพงกตะกาผ้ามุงอับๆแน่แล้วเพิ่นจะลักลีอยู่นะฮะมันตอดผมแล้วนะครับเอาสเปรย์ของผมนี่ละซีดๆเข้าไปสักพักมันสิลืมหลังจากนั้นพอ2ครบ2ชั่วโมงแล้วนี่มันก็สิเจ็บตุ๊บๆๆๆขึ้นมาอีกเด้มีความรู้สึกอีกผมก็เลยนวดอีกรอบนึงเศร้าเลยครับแล้วก็เรื่องของบำรุงผิวหนังเรื่องของบำรุงผิวหนังนี่เรามีน้ำมันงาดำนะครับน้ำมันงาดำนี่ซอยเฮ็ดให้บำรุงผิวหนังได้อีเมเอ้ยบำรุงผิวหนังได้เป็นอย่างดีน้ำมันงาดำผมก็เอามาผสมร่วมกันนำนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าเป็นการบำรุงผิวหนังไอ้ที่มันเหนียวเหนียวในจังหน่อยนี่เป็นเพราะน้ำมันงาดำแต่มันบำรุงผิวน้ำได้และก็ยังมีน้ำส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าว2ตัวนี้ผสมเข้ากันแล้วนะครับเอามารวมกันแล้วเฮ็ดให้ผิวพรรณอ่องต่องขึ้นแน่นอนนะครับผิวแห้งกร้านมันก็สิบ่แห้งกร้านอีกต่อไปแต่สิเหนียวในจังหน่อยเด้อเหมาะสำหรับคนที่มีอายุแบบหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่แหละทาแล้วก็อีกสักพักหรือประมาณ15นาทีหรือ30นาทีก็ไปอาบน้ำเอาสบู่ถูออกแล้ววันนี้ก็อ่องต้องคือเก่าเด้เอาสบู่ถูอาบน้ำแบบสะอาดแหละแต่ถ้าบ่อยากถูออกกับปะไว้หันกระไดนะตื่นมามือใหม่จังอาบน้ำอาบทาเจ็บแต่จะถูไม่นะ1ขวดนี่ก็ราคา50บาทนะครับสำหรับครีมนวดส่วนสเปรย์และลูกกลิ้งอันนี้ควรละ120บาท0898633349สั่งตรงจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนำส่วนที่แห่ของเฮาก็ติดต่อสอบถามและก็ซื้อได้กับท่านสอทอต้อยสมจิตมังกาย
นะครับหมายเลขโทรศัพท์0813800359ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาเอาไว้ด้วยนะครับ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มาต่อกันด้วยข้อมูลต่างๆนะครับไปที่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงไปเบิ่งภาพดูนะครับเป็นแนวใดแน่มีภาพเพลือแน่เนาะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเฮาก็ได้โพสต์รูปภาพลงในอัลบั้มสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว192ปีครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงณอัสนวิหารอัครเทวดามีขะแอลท่าแร่นั่นก็หมายความว่าจบการอบรมโอกาสปีครอบครัวสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเราแล้วนะครับซึ่งมีการอบรมมาตั้งแต่โพ้น28จนถึง30สิงหาคมวันนี้วันสุดท้ายและก็ใน Facebook นั้นก็บอกว่าขอขอบคุณในน้ำใจดีของรุ่นพี่ท่าแร่วัดป่าพนาวันน้องบัวทองโนนสำราญและทุกท่านที่ช่วยดูแลให้กำลังใจแก่รุ่นน้องเอาใจใส่ช่วยงานตลอดตั้งแต่เมื่อวานและมามอบความสุขให้แก่รุ่นน้องในค่ำคืนนี้หมายถึงว่าเมื่อคืนนี้เนาะปิดท้ายแล้วได้ตลอดจนการเชิญชวนรุ่นน้องเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ขอแม่พระวิสุทธิวงศ์อวยพรให้ทุกท่านร่ำรวยความสุขร่ำรวยพระพรร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งไหนขอให้ได้สุขสมหวังจ้าว่าสิอันนี้บ่แม่นผมนะอ่านจาก Facebook อีเมลถ้าบทถ้าเป็นผมมันต้องมีดับเบิลจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าประมาณนี้เนาะอีเมลเนาะโอ้ยเนาะนอกจากนั้นยังมีภาพของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพิ่นผัดหัวข้อความว่า29สิงหาคม2569จิตอาสาร่วมออกหน่วยบริการด้านสุขภาพโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญปีโอที่10บ้านบางขว้างเหนือตำบลบางขว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความรักความห่วงใยเรามีให้กันเสมอขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะวสันอันนี้น่าจะเป็นแอดมินบนฝากเนาะก็จบลงไปแล้วผมถามคุณพ่อว่ามีอันพี่น้องไปหลายบอกว่าสันโอ้ไปหลายนะครับไปฉลองวัดหลายขอบคุณคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์ซึ่งก็ได้สอบถามไปยังคุณพ่อนะครับว่าพี่น้องไปหลายบ่ไปเป็นกำลังใจให้พี่น้องทางบ้านพังควางเหนือฮันว่าซั่นวัดนางบุญปีโอคุณพ่อว่าไปหลายได้ว่าซั่นพี่น้องไปหลายนะครับอันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเด้ออิ่มหนำสำราญกับทุกท่านนะว่าที่ไปเนี่ยบ่ได้ท้องแห้งแล้วว่ะผมบ่ได้ไปสลองวัดสวงนี่ได้เลิกกับญาตินะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงฝากไว้สักก่อนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทางเพจของรณีดาเหลืองทิติสกุลสีเหล่านะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเราบอกว่าช่วงนี้พบตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงขึ้นขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเด็กน้อยและก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวเบิ่งแยงเป็นพิเศษเด้อป้องกันเป็นพิเศษโควิดมันเข้ามาแล้วเพื่อความปลอดภัยและก็เป็นการช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดอันนี้ก็เป็นความห่วงใยจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครหนังรณีดาเหลืองทิติสกุลอันนี้ก็ขอบคุณไปทางเพจของรณีดาเหลืองทิติสกุลนะครับผมติดตามไปแล้วจะได้ไม่พลาดเรื่องของข่าวและก็เรื่องต่างๆของผู้ว่านะครับ

เว้าพื้นมีซาเสาแต่ละเสาเฮาทำการถ่ายทอดสดผ่านวิทยุมีสังท่าแร่ดอกแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ของเฮาแล้วก็ยังส่งผ่านไปทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอนำนะครับในทุกมือนะครับมีมิซาเสา6นาฬิกาโดยทำการถ่ายทอดทั้งระบบออนไลน์ทุกช่องทางของการออนไลน์ทั้ง Facebook ของเฮากสิมี Facebook ของวิทยุเพื่อจัดรายการแล้วก็ Facebook ของมิซาเสาพี่น้องก็สามารถติดตามได้หรือทางระบบออนไลน์ของเราหลายช่องทางที่โพสต์ผ่านทาง Facebook แต่ละเสาและก็ทางแอปพลิเคชัน LINE กลุ่มต่างๆนำเด้ออย่าฝาวรำคาญอย่าฝาวเบื่อได้อีโพอีเมลเด้อกดเข้าไปร่วมพิธีได้ใน2ทางที่ผมแชร์ของแต่ละเช้านั่นเองครับส่วนมิซ่า 6:10 นาทีอันนั้นสดจากถ่ายทอดสดจากอารามกาลิสกาบูชินนะครับอารามกาบูชินของเฮาผ่านทาง Facebook ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์และก็ YouTube ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ทุกมือคือกันก็ฝากพี่น้องได้ร่วมพิธีของกาบูชินนำเด้อวัดเตแหครับวัดเตแหจากศาลวัดท่าแร่พระสงฆ์มีสาววันอาทิตย์ 6:00 นคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลา 7:30 นคุณพ่อกฤษดาว่องไว 10:30 นคุณพ่อกฤษดาว่องไวแล้วก็ 19:00 คุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิพระสงฆ์ถวายมิสาประจำวันธรรมดาคือคุณพ่อกฤษดาว่องไวและพระสงฆ์ประจำวัดด้วยนะครับอันนี้ก็คือจากศาลวัดท่าแร่นั่นเองครับนอกจากนั้นก็ยังมีวันศุกร์ต้นเดือนทางศาลวัดท่าแร่วันที่4กันยายนนะครับเวลา 7:00 เป็นต้นไปพระสงฆ์จะไปส่งศีลมหาสนิทแด่ผู้สูงอายุผู้เจ็บป่วยนะครับแล้วก็วันที่5กันยายนขอเชิญเด็กนักเรียนคำสอนร่วมกิจกรรมคำสอนศีลศักดิ์สิทธิ์และกระแสเรียกประจำเดือนก็ขอเชิญเด็กๆตั้งแต่ป.1ถึงป.6ไปร่วมกิจกรรมที่ศาลาปิติมหาการุณจัดกิจกรรมโดยบ้านเนนฟาติมาท่าแร่นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 12:00 โอกาสนี้ก็ขอเชิญพี่น้องร่วมส่งเสริมทำบุญสมทบอาหารขนมหรือปัจจัยเพื่อช่วยในการส่งเสริมความศรัทธาให้กับลูกหลานของเราด้วยนะครับขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคสมทบทุนเทคอนกรีตบริเวณหน้าสวนเหล่าดาตูซีหรือสวนคุณพ่อยอแซบทั้งหมดมี700ตารางเมตรตารางเมตรละ300บาทบริจาคได้ที่บ้านพักประสงค์ปัทแร่และก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีวันที่19กันยายนขอเชิญโดยคณะพัทธินีรักกังเขนแห่งท่าแร่มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์สลองอารามรักกังเขนท่าแร่นั่นเองครับพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 ณศาลากอมบุรีเออคณะพัทธินีรักกังเขนโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีในวันที่16-17กันยายนเวลา 19:00 ก็จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณส่วนวันศุกร์ที่18กันยายน 19:00 จะมีพิธีแห่พระรูปกางเขนจากอัสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ฉะนั้นก็เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับ

ไม่ใช่แค่เสียงเพลงและไม่ใช่แค่รายการวิทยุที่คุณสามารถฟังได้ทั่วทุกมุมโลกหากแต่คุณสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเหล่านี้เช่นประวัติความเป็นมาของชาวนาโพประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอกุสุมารชมภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชมทุกภาพกิจกรรมที่สำคัญเช่นงานเทศกาลโซ่ลำลึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอกุสุมารทุกภาพกิจกรรมมารวมไว้ให้คุณได้ชมพร้อมกับฟังเพลงและรายการวิทยุทั่วทุกมุมโลกที่ www.napo-radio.com FM 88.25 MHz

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่5ข้อที่33ถึงข้อที่39เวลานั้นมีผู้ทูลพระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์ของยอห์นจำศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนาบ่อยๆสิทธิ์ของชาวฟาริสีก็ทำเช่นเดียวกันส่วนสิทธิ์ของท่านกินและดื่มพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านจะให้ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจำศีลอดอาหารได้หรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่ด้วยแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวถูกแยกจากไปวันนั้นผู้รับเชิญจะจำศีลอดอาหารพระองค์ยังตรัสอุปมาให้เขาฟังอีกว่าไม่มีใครฉีกผ้าจากเสื้อใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะเสื้อใหม่

ถุงหนังก็จะเสียแต่ต้องใส่เหล้าใหม่ลงในถุงหนังใหม่ไม่มีใครที่ดื่มเหล้าองุ่นเก่าแล้วอยากดื่มเหล้าใหม่เพราะเขาย่อมกล่าวว่าเหล้าเก่านั้นดีกว่า

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการัน

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตบ่ไปใส่กับบ่

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย
3: คนผู้ไทย

ับผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอโจแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบกำงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นหอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวคนคนผู้ไทยทางนาผู้เรดิโอสามแยกทางเขาตำบลนาผู้อำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งวิทยุนาผู้เรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาผู้125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาผู้125จำกัดนะครับซึ่งปัจจุบันเขามีการออมทรัพย์มีการให้กู้ยืมแก่สมาชิกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลายสัญญานะครับหลายประเภทในการกู้ยืมสมาชิกที่เป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่มือสมัคร180วันก็จะสามารถกู้ยืมเงินได้3เท่าของเงินที่ฝากเอาเงินไปฝากเป็นเงินหุ้น100บาทก็จะกู้ได้300บาทนะครับอันนี้ก็คือสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาผู้125จำกัดผ่านการกู้ไป180วันหักเสียชีวิตเขาก็มีสวัสดิการเรื่องของเงินกู้ก็คือกู้ไปเท่าใดตั้งแต่1บาทไม่เกิน 500,000 บาทมันจะกู้3เท่า4เท่า5เท่าแล้วแต่เครดิตนะครับแต่ไม่เกิน 500,000 บาทไม่ต้องชำระหนี้หากเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุคุ้มครองทันทีนะเหมือนกับประกันชีวิตเลยแต่สมาชิกไม่ต้องเสียค่าประกันใดๆเป็นสมาชิกอย่างเดียวแล้วก็กู้เงินส่งดอกเบี้ยแล้วก็ส่งต้นหากว่าเกิดอุบัติเหตุคุ้มครองทันทีไม่ต้องนำเงินที่กู้ไปคืนแก่สหกรณ์ขอเพียงใบมรณะเท่านั้นหรือใบตายเท่านั้นนี่คือสวัสดิการที่สำคัญซึ่งสถาบันการเงินอื่นไม่มีแต่ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนมีนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่0898633349หรือที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนเปิดทำการในวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ขอไปครับเว้นวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์ก็ทำการปกติเด้อนะครับหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์นั่นเองวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดน้ำแบบสเปรย์ชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งนะครับซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผลิตและก็สกัดจากใบวานสนใบวานสนเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดแอวนะครับอันนี้ก็หรือแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆใช้ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดน้ำชนิดสเปรย์และลูกกลิ้งสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยได้ที่0898633349เก็บเงินปลายทางส่งทั่วประเทศนะครับข่าวคนคนผู้ไทยรับไซพี่น้องมูนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่4กันยายนเราได้อีเมลเอ้ยศุกร์ที่4กันยายนแล้วมื้อนี้เป็นวันที่247ของปีอีก118วันจะถึงวันสิ้นปีตามที่นับเบิ่งมื้อนี้นะครับ118วันเด้อนะครับมื้อก่อนๆน่าจะนับผิดเนาะอีเมลเนาะเพราะฉะนั้นเฮาสิมีอายุยืนถึงวันสิ้นปีหรือไม่ฝากทุกเรื่องราวไว้กับพระนะครับขอบคุณไปทางหนังสือพิมพ์ออนไลน์ Daily News ออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสกีขอบคุณไปทางเพจของป๊อบรีพอร์ต Facebook ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลและก็สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยามื้อนี้ได้พยากรณ์อากาศมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาประจำวันที่4กันยายนบอกว่า
มื้อนี้บ้านเฮาจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีความเร็วของลมยังคงอยู่ที่10ถึง20ขอไปครับยังคงอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตั้งแต่มื้ออื่นเป็นต้นไปนะครับ6และ8ถึง9กันยายนจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งแต่ว่าจะตกแห้งในระหว่างวันที่5 6 8 9เดอะอีเมเดอร์นะครับเว้นวันที่7เอาไว้แต่ในเรือกยาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีผลเกิดขึ้นใกล้เคียงบ้างนะครับแต่ว่าใน 2-3 มื้อที่ผ่านมาบ้านเฮานี่แดดออกแล้วได้บ้านเจ้าออกอยู่บ่อีเมเอ้ยทางโพธิพิสารเดดออกอยู่บ่ทางนาหลอมเดดออกอยู่บ่ทางนาผู้เดดออกเมื่อมือเมื่อวานนี่ก็ได้เนาะพาดหัวข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์เรื่องของดินฟ้าอากาศว่าเหนืออีสานตะวันออกใต้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งก่อนเข้าสู่ช่วงเฝ้าระวังใหญ่4ถึง7กันยายนไทยตอนบนเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับข่าวเพิ่นบอกไว้เวนี้เด้ข่าวเพิ่นบอกไว้เวนี้ครับวันนี้ยังมีคนยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกตลอดจนภาคใต้อันนี้เป็นเพราะอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางขอให้ประชาชนระวังฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ขณะที่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนภายในคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาและก็มีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างวันที่5 6 7กันยายนนะครับกรมอุตุนิยมวิทยายังคงออกประกาศเตือนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาของเรานะครับติดตามพยากรณ์อากาศได้ทุกวันคาดการได้ได้เนาะถ้าแดดออกแล้วใครแน่นำโซลาร์เซลล์ของเฮามันก็เฮ็ดงานแน่ถ้านำบ่มีแล้วโอ้ยเป็นเวียกละถ้าแดดบ่มีอีกแล้วมืดเลยเนาะอีเมลเนาะเอาจากสันละเบิ่งแย่งกันไปนะครับนอกจากนั้นแล้วเมื่อกี้นี้เว้าถึงเรื่องของพายุโซเดลเนาะพายุโซเดลเนี่ยทางจีนกับประกาศกันได้ขออนุญาตคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาไปติดตามข่าวของพายุตัวนี้หน่อยโซเดลนี่นะครับเขาบอกว่าเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลฟูเจียนทางตะวันออกของจีนเป็นครั้งที่3เมื่อวานนี้โดยสำนักข่าวซินหัวนะครับรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของมณฑลฟูเจียนทางตะวันออกของจีนที่ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้ที่มันโหมเข้ามาที่จีนนะครับคาดว่าเจ้าพายุนี้จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลฟูเจียนเป็นครั้งที่3เมื่อเวลา 6:30 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีความเร็วสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางพายุราวๆ82กิโลเมตรต่อชั่วโมงบ่ธรรมดาดิอีเมเอ้ยรถเฮาแลนนี่โอ้ยชั่วโมงนึงบ่ก็ธรรมดาเนาะแต่พายุอันนี้82กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้นไม้ต้นตอกก็สิไปนำผู้แล้วผมว่าเนาะซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของจีนหรือ NMC ก็คาดการนะครับว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลนี่อาจจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลกวางตุ้งในบ่ายของวันนี้ ส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งในมณฑลกวางตุ้งประกาศปิดทำการเรียนการสอนโดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาพายุโซเดลมันไปใส่แน่นุ่มน้อยคนผู้ไทยก็จะตามติดมาฝากก็ส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องในประเทศจีน
และก็พี่น้องชาวไทยที่อยู่ประเทศจีนด้วยนะครับพี่น้องกลับไปที่อัสนวิหารนครเทวดามีไคเอลท่าแร่เมื่อวานนี้โครงการสัมมนาฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนภาคอีสานครั้งที่14มีครูคำสอนจำนวน209ท่านซึ่งมาจากท่าแร่หนองแสงของเราท่าแร่หนองแสงของเราก็ประกอบไปด้วย4จังหวัดนะครับสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์และมุกดาหารครับนอกจากนั้นก็ยังมาจากสังคมณฑลอุบลราชธานีก็หลายจังหวัดเหมือนกันแล้วก็สังคมณฑลอุดรธานีตลอดจนสังคมณฑลนครราชสีมาทั้งหมด209ท่านเมื่อวานนี้มาวัดติแหครับมาเยี่ยมชมมาดูว่าท่าแร่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรทำไมพี่น้องคริสตชนท่าแร่ถึงมีความเชื่อความศรัทธามากขนาดนี้ว่าจะได้พักกันมาแล้วนะครับมีคุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสให้การต้อนรับมีท่านผู้อำนวยการนิทัศน์เสมอพิทักษ์บรรยายสรุปประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนท่าแร่นะครับเมื่อวานนี้ก็ไปที่วัดท่าแร่หลังจากนั้นในช่วงบ่ายก็มาที่วัดหนองบัวทองนะครับมารับพระคุณการุณที่วัดหนองบัวทองโอกาสครบรอบ800ปีของท่านนักบุญฟรังซิสอาซิซีนั่นเองครับในส่วนของเพจอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงและก็เพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพายแห่งแดนมรณะสกีเมื่อวานนี้ก็ได้โพสต์ภาพการแสวง บุญของพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีซึ่งพระคุณเจ้าก็ได้รายงานการแสวงบุญผ่านเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสกีว่าได้ไปแสวงบุญไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์แห่งเนมีเมื่อวานนี้นะครับโดยพระคุณเจ้าก็บอกว่าหลังจากที่ได้เข้าพักในบ้านพักของพระอาจารย์ที่ตั้งอยู่บนภูเขาเมื่อวันที่1กันยายนแล้วนะครับคณะพระคุณเจ้าก็ได้เริ่มการฟื้นฟูจิตใจพบปะและพักผ่อนด้วยกันกับบรรดาพระสังฆราชจากทั่วทุกมุมโลกหลายต่อหลายประเทศมารวมตัวกันมารวมองค์กันในกว่า60องค์นะครับซึ่งก็เป็นพระสังฆราชที่ดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์ของคณะโฟโกราเลหรือโฟโกราเลมาจากหลายประเทศทั่วโลกถือเป็นห่วงเวลาของการวางภารกิจหน้าที่ต่างๆในสังฆมณฑลของแต่ละองค์เอาไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซูเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขนและก็ได้อธิษฐานภาวนาเพื่อประสงค์นักบวชตลอดจนสัตบุรุษในความดูแลของแต่ละองค์แต่ละพระคุณเจ้าอย่างแท้จริงรวมถึงพระคุณเจ้าอันตนซึ่งไปจากสกลนครท่าแร่มิสังหนองแสงของเราด้วยนะครับอีกทั้งพระคุณเจ้าก็เล่านะครับว่ายังเป็นเวลาให้คณะพระสังฆราชได้พักผ่อนร่วมกันที่ทะเลสาบเนมีทะเลสาบนี้พระคุณเจ้าเล่าว่าเป็นทะเลสาบรูปปล้องภูเขาไฟโบราณตั้งอยู่ในเขตคาสเตลีโรมานีซึ่งห่างจากกรุงโรมไปทางใต้ประมาณ30กิโลเมตรจากซ้ำๆกับจากนาผู้ไปสกลนครเฮานะครับประมาณนี้เนาะนะครับทะเลสาบแห่งนี้พระคุณเจ้าเล่าว่ามีชื่อเสียงระดับโลกครับเป็นพลือวะติยังมีชื่อเสียงระดับโลกเพราะว่าจากการค้นพบซากเรือขนาดยักษ์ในสมัยของจักรพรรดิคาลิกูลาหรือคาลิกูล่าครองราชตั้งแต่ปีคริสตศักราช37ถึง41ครับปีนี้2026ไหลเบิ่งเด้อจากปีแล้วนะครับ2026ลบ37มันจะเป็นเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็ตั้งแต่ตําอิดพุ่นได้นี่เนาะพระคุณเจ้าเล่าว่าถือเป็นงานวิศวกรรมที่ล้ำหน้าล้ำยุคเกินสมัยมีความยาวกว่า70เมตรติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกหรูหรามากเชื่อกันว่าเรือลำนี้ถูกใช้เป็นทั้งพระราชวังลอยน้ำและที่บูชาเทพเจ้าด้วยจากนั้นคณะพระคุณเจ้าก็ได้ไปแสวงบุญที่ไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์แห่งเนมีซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในสักการสถานแห่งพระมหาไถ่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในไม้กางเขนนะครับเป็นรูปของพระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนซึ่งแกะสลักจากไม้โบราณพระคุณเจ้าเล่าว่าลักษณะพิเศษของไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์แห่งเนมีหากมองจากมุมที่แตกต่างก็จะเห็นใบหน้าของพระเยซูเจ้าเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์โดยจะเห็นเป็นลักษณะยิ้มเมื่อมองจากด้านล่างสื่อถึงการกลับคืนพระชนมชีพแต่หากมองตรงก็จะเห็นเป็นลักษณะใบหน้าตอนที่กำลังทนทุกข์ทรมานหรือตอนสิ้นพระชนทำให้ได้ข้อคิดว่า
พระเยซูเจ้าสอนเราให้อดทนไม่บ่นนอบน้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคด้วยใจยินดีรอยยิ้มของพระเยซูเจ้าขณะตรึงบนไม้กางเขนบอกเราว่าพระองค์ทรงรักเรามนุษย์มากนั่นเองนะครับขอบคุณพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจสรีอย่างคงแสวงบุญที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนะครับก็ขอคำภาวนาจากพี่น้องคริสเตียนของเราได้ส่งตรงไปยังพระคุณเจ้าเพื่อการแสวงบุญและการเดินทางด้วยความปลอดภัยและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับก็อันนี้นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาครับทางด้านโป๊ปรีพอร์ตครับมาต่อกันนิดหนึ่งกับโป๊ปรีพอร์ตข่าวพระศาสนาจักรคาทอลิกของเราก่อนที่จะไปข่าวอื่นๆนะครับเมื่อวันที่3กันยายนวานนี้ครับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงต้อนรับคณะพระสังฆราชพระสงฆ์คาทอลิกผู้เตรียมบวชเป็นสงฆ์คาทอลิกและครอบครัวจากสถาบันอบรมเตรียมบวชเป็นสงฆ์คาทอลิก2แห่งในอิตาลีได้แก่เมืองมอนเฟต้าและก็เมืองอาเวซ่าที่มาเข้าเฝ้าในวาติกันโอกาสนี้พระองค์ได้ทรงให้ข้อคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพระเยซูพร้อมอธิบายว่าการเตรียมตัวเป็นสงฆ์คาทอลิกไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนหรือระเบียบวินัยแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับพระเยซูเจ้าใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและสุดท้ายก็ออกไปรับใช้ผู้คนซึ่งใจความสำคัญก็พระองค์ได้ตรัสสอนในเรื่องหัวใจการเตรียมบวชเป็นพระสงฆ์คาทอลิกก็คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับพระเยซูการอบรมทุกขั้นตอนในสามเณรลาลัยมีความสำคัญแต่ทั้งหมดจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมีรากฐานอยู่บนความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นเองนะครับนอกจากนั้นพระองค์ก็ยังทรงย้ำว่ากระแสเรียกไม่ใช่การแข่งขันไม่มีการจัดอันดับและก็พระเจ้าไม่ได้เลือกเฉพาะคนที่เก่งที่สุดไม่มีใครอยู่บนเส้นทางนี้เพราะตัวเองสมควรได้รับแต่เพราะพระเจ้าทรงเรียกและเลือกด้วยความรักนั่นเองครับเช่นเดียวกันพระองค์ก็ทรงชี้ว่าในโลกที่ทุกอย่างรีบเร่งช่วงเวลาแห่งการอบรมเตรียมบวชเป็นพระสงฆ์คาทอลิกยิ่งมีความสำคัญเพราะคนเราต้องมีเวลาอยู่กับพระเจ้ามีเวลาไตร่ตรองและยอมให้ตัวเองได้รับการอบรมโดยไม่หาทางลัดการอบรมไม่ใช่การเลื่อนพันธกิจออกไปแต่เป็นสิ่งที่เตรียมเราให้พร้อมสำหรับพันธกิจนะครับอันนี้ก็น่านำมาไตร่ตรองนำมาคิดนะครับในคำชี้แจงขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาในช่วงท้ายพระองค์ทรงเตือนว่าการอยู่กับพระเยซูไม่ได้หมายถึงการหลบอยู่บนภูเขาอย่างปลอดภัยเพราะสุดท้ายคนที่เป็นสงฆ์คาทอลิกต้องลงจากภูเขาไปหาครอบครัวที่กำลังดิ้นรนไปหาเยาวชนที่ต้องออกจากบ้านไปหางานผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนที่ถูกสังคมมองข้ามและคนที่สูญเสียความหมายของชีวิตนั่นคือสงฆ์คาทอลิกต้องไปดูแลต้องไปหาพวกเขาลงจากภูเขานั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลจากโป๊ปรีพอร์ตครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาครับสมุนไพรพระเพลิงตรานุ่มนะคนผู้ไทยมีทั้งชนิดครีมขนาด30กรัมราคา50บาทนะครับชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งราคา120บาทขนาด30มิลลิกรัมนะครับมิลลิลิตรนะครับอันนี้ก็ฝากคุณลุงคุณป้ายามเจ็บแข้งเจ็บขาบีบนวดทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบต้องครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเพราะปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวแค่บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซองเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มาติดตามข่าวกันต่อนะครับลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับเรื่องของข้าวที่นำมาฝากวันนี้ก็มาที่สกลนครของเราสกลนครของเราก็บอกว่าจัดมหกรรมความสำเร็จพัฒนาคุณภาพชีวิตโชว์ผลงาน18อำเภอมุ่งสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งก็เรื่องนี้ก็มีเวทีนำเสนอผลงานจาก18อำเภอประจำปี2569เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพพร้อมส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากด้วยกันเมื่อวานนี้นะครับเวลา 10:30 นที่ห้องภูสกลโรงแรมสกลแกลนพาเลทอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนะครับนายวีรวัฒน์เถระวันหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนครก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนประจำปีนี้โดยมีนายองอาจซองทุมมินพัฒนาการจังหวัดสกลนครและก็มีคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาสื่อมวลชนผู้แทนเครือข่ายกลุ่มองค์กรและประชาชนเข้าร่วมเมื่อวานนี้นะครับซึ่งทางพัฒนาการจังหวัดสกลนครก็บอกว่าสกลนครของเราขับเคลื่อนโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี2560โดยยึด3หลักด้วยกันนะครับ3ทางรอดของสังคมได้แก่สร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อให้ครอบครัวและครัวเรือนมีอาชีพมีรายได้ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมต่อยอดไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับโดยทางพัฒนาการจังหวัดกระบอกว่ามีการส่งเสริมอาชีพแก่ครัวเรือนในปีนี้ที่ประสบปัญหาด้านรายได้รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆผู้ประสบภัยพิบัติผู้สูงอายุผู้สูงวัยเนี่ยครับตลอดจนครัวเรือนที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอาชีพโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงและนำทักษะไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวพี่น้องครับภายในการจัดนิทรรศการนะครับก็บอกว่ามีการแสดงผลงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจาก18อำเภอพร้อมเวทีเสวนาในหัวข้อความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการประกวดผลสำเร็จจากทั้ง18อำเภอในจังหวัดสกลนครเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานและถ่ายทอดประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นได้นะครับเช่นเดียวกันนายวีรวัฒน์เถระวันก็บอกว่าการขับเคลื่อนสัมมนาอาชีพชุมชนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวให้ครัวเรือนโดยมีปราชญ์สัมมาชีพที่ประสบความสำเร็จร่วมถ่ายทอดความรู้ทักษะเพื่อให้ประชาชนมีความสามารถในการประกอบอาชีพและนำดำเนินชีวิตได้อย่างพึ่งพาตนเองสอดคล้องกับเป้าหมายคนสกลนครอยู่รอดพอเพียงยั่งยืนนั่นเองซึ่งกิจกรรมในเมื่อวานนี้ก็นับเป็นเวทีสำคัญในการเผยแพร่ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อขยายผลแนวทางที่ประสบความสำเร็จไปสู่ครัวเรือนและชุมชนในวงกว้างอันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพด้านรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวในสกลนครของเราคักแต่ตรงที่ได้มีเรื่องของปราชญ์ที่ประสบความสำเร็จในการอาชีพนะครับเรียกว่าปราชญ์สัมมาชีพนะครับมาร่วมถ่ายทอดความรู้หายากเดออีเมเนาะที่คนประสบความสำเร็จจากการพึ่งพาตนเองไปถ่ายทอดไปเล่าให้เฮาฟังและก็จะได้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและก็ประกอบสัมมาอาชีพได้เป็นอย่างดีนะครับเช่นเดียวกันปปช.เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันก่อน2กันยายนเนาะก็ไปลงพื้นที่ตามโครงการการสร้างทางหลวงหมายเลข2218วาริชภูมิไปกุดบากนะครับใช้งบกว่า399ล้านบาท
ซึ่งก็มีนายเปรมจิตแจ่มใสดีผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสกลนครได้มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริตลงพื้นที่ป้องกันการทุจริตเชิงรุกตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ไปเพื่อติดตามความคืบหน้าในการสร้างโครงการสร้างทางหลวงหมายเลขดังกล่าวนะครับซึ่งการลงพื้นที่ออกติดตามก็ควบคุมการก่อสร้างทุกช่วงของระยะทางนะครับของระยะทางทั้งหมดรวม13กิโลเมตรเศษนะครับระยะทางการก่อสร้าง399ล้านนะครับ13กิโลเมตรเศษโครงการดังกล่าวพี่น้องครับได้รับการอนุมัติเป็นวงเงินงบประมาณแล้วดังที่ผมนำเรียนนะครับ399ล้านกว่าบาทเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการคมนาคมและการขนส่งของประชาชนชาววริชภูมิไปกุฎบากเส้นทางนี้นะครับจากการลงพื้นที่ติดตามโครงการเจ้าหน้าที่ปปช.สกลนครก็ได้เน้นย้ำการตรวจสอบมาตรฐานงานช่างการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ให้เป็นไปตามแบบงวดงานการควบคุมการคุ้มค่าของการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินทางนี้สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสกลนครก็บอกว่าจะดำเนินการติดตามจะดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจสอบโครงการนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสเกิดประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชนพร้อมกันนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นเครือข่ายภาคประชาชนในการสอดส่องดูแลหากพบบ่อแสพบความผิดปกติหรือการทุจริตก็สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสกลนครเพื่อร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมต่อไปนะครับมาที่เพจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครแฮชแท็กว่าผู้ว่ารณิดาไม่ทิ้งประชาชนแม้อยู่นอกเขตรับผิดชอบชนรับประทานขานรับจับมือเอกชนลงพื้นที่ซ่อมถนนสายบ้านนาแกไปบ้านกกกอกโดยไม่ใช้งบราชการนะครับความคืบหน้ากรณีข้อร้องเรียนถนนเลียบคลองชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อบริเวณสายบ้านนาแกหมู่ที่4ตำบลดงมะไฟไปยังบ้านกกกอกตำบลงิ้วด่อนอำเภอเมืองสกลนครจากการไปตรวจสอบก่อนหน้านี้ก็พบว่าไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลสินทรัพย์ของกรมชลประทานนั่นนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ครับ3กันยายนนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักโดยสั่งการให้ท้องถิ่นจังหวัดสกลนครมอบหมายท้องถิ่นอำเภอเมืองสกลนครประสานร่วมมือกับอบต.ดงมะไฟโดยโครงการชลประทานสกลนครเพื่อเร่งหาทางบรรเทาความเดือดร้อนทันทีจากการบูรณาการร่วมกันก็ได้ข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาก็คือระยะเร่งด่วนแม้เส้นทางดังกล่าวจะไม่ใช่พื้นที่ความรับผิดชอบของกรมชลประทานแต่โครงการชลประทานสกลนครพร้อมขานรับนโยบายผู้ว่าโดยเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนนำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนในช่วงหน้าฝนซึ่งก็เป็นช่วงฝนทิ้งช่วงโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยส่วนระยะยาวระยะยาวนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็สั่งการให้ท้องถิ่นจังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยเร่งด่วนต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวความคืบหน้าเส้นทางจากนี่ล่ะบ้านอะไรนะนะครับบ้านนาแกบ้านนาแกหมู่ที่4ดงมะไฟเนาะไปยังบ้านกกกอกมันเป็นหลุมเป็นบ่อเขาก็ส่งเรื่องไปทางจังหวัดสกลนครนะครับผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมนะครับผู้ว่าก็ออกมาดูซิมันเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างไรแก้ไขยังไงบ้างอันนี้ก็ได้รับไปสำหรับทางผู้เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเร่งประสานช่วยเหลือหนทางต่อไปมาทางพีนะครับผู้ว่าเอ้ยนะครับมาทางนาโพเนี่ยเส้นทางสายนาโพไปบ้านหนองพือน้อยนี่มันเป็นหลุมเป็นบ่อทางไปยังกระโลกพระจันทร์มาหลายปีแล้วไม่ใช่ปีนี้ปีเดียวเนาะแต่ทางน้องพือน้อยเส้นทางจากนู่นมาเข้าเขตหมู่ที่11ตำบลนาโพแล้วเขาก่อนจะเข้าเขตตลอดระยะทางนี่เขาลาดซีเมนต์กันหมดแล้วได้เหลือแต่หมู่11เท่านั้นที่ยังไม่ลาดซีเมนต์ยังไม่เป็นถนนโลกพระจันทร์อยู่นะครับแล้วก็รถใหญ่ก็เล่นตลอดได้ล่ะไม่มีโรงงานเนาะไม่รู้ว่า
มันเป็นเพราะอะไรถึงไม่ได้รับการดูแลมาโดยตลอดนะมีพี่น้องโทรมาหาผมอยู่เด้แต่ก็มันเกินความสามารถของผมนะครับมันไม่ได้มีความสามารถมากขนาดนั้นเด้ผมเป็นชาวบ้านธรรมดาแค่ทางลำลองสองฝั่งถนนใหญ่นี่ก็มันอยู่ในเขตที่ต้องดูแลต้องรับผิดชอบและตนเองก็เดือดร้อนด้วยแต่ว่าเส้นทางนั้นนี่โบแมนเส้นทางไปเฮือนผมเด้โบแมนเส้นทางไปหน้าผมก็เลยไม่ได้รับความเดือดร้อนแต่ก็ประสานไปแล้วนะครับเป็นบางส่วนก็ได้รับคำว่าครับธรรมดาเอานะครับว่ากันต่อไปนะครับแต่ว่าก็ฝากทางด้านผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่โดยตรงที่จะทำประชาคมหมู่บ้านแล้วก็ส่งตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไปเพื่อแก้ปัญหาแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยก็จะขี่เป็นโลกพระจันทร์อย่างนี้แต่ถ้ามีใครสักคนส่งเรื่องถึงศูนย์ดำรงธรรมมันจะได้แก้ไขได้ไวแน่ๆผมว่าได้เพราะว่าผู้ว่าคนนี้เอาจริงนะครับมาที่เพจท่านผู้ว่ารณิดาเหมือนกันนะครับซึ่งก็เดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่3กันยายนเมื่อวานนี้นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับผลการปฏิบัติการฝ่ายปกครองทางเพจก็ได้ให้ข้อมูลว่าได้จับกลุ่ม27คดีมีผู้ต้องหา28รายเฉพาะเมื่อวานนี้มีของกลางยาบ้ารวม252เม็ดยาไอซ์อีก1กล่ำนะครับในเขตอำเภอเมืองสกลนครมี2คดีผู้ต้องหา2รายสว่างแดนดิน4คดีผู้ต้องหา4รายยาบ้า216เม็ดพันนานิคม1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า6เม็ดวาริชภูมิ2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า2เม็ดมีไอซ์1กรัมอากาศอำนวยมี2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า19เม็ดบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วง1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า9เม็ดส่วนอำเภอพังโคน1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอคำตะกล้า3คดีผู้ต้องหา3รายเจริญศิลป์5คดีผู้ต้องหา5รายโพนาแก้ว4คดีผู้ต้องหา4รายส่วนที่เตางอย1คดีผู้ต้องหา1รายครับอำเภอภูพาน1คดีผู้ต้องหา1รายเช่นเดียวกันผลการปฏิบัติงานของตำรวจและก็ตำรวจตระเวนชายแดนทหารเมื่อวานนี้ก็จับกุมได้19คดีผู้ต้องหา19รายของกลางยาบ้า 232,387 เม็ดด้วยกันนะนี้ก็เป็นรายงานจากเพจรณิดาผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับก็ขอบพระคุณทางเพจมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับมี2ข่าวแล้วของสกลนครเนาะโดยเฉพาะในแต่ละวันแต่ละวันก็มีรายงานจากเพจของท่านผู้ว่าเรื่องของการจับกุมมาโดยตลอดผมก็กดติดตามแล้วเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวที่สำคัญพี่น้องก็อย่าลืมนะครับติดตามกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแน่นาโพเรดิโอเด้อวิทยุนาโพเรดิโอกดติดตามแม้จะมีผู้ติดตามยังไม่ถึง 6,000 คนก็ตามทีนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนครพนมผนึก5อำเภอ5ถิ่นขับเคลื่อน5ด้านเสาหลักยกระดับความปลอดภัยทางถนนรองรับเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็เอาละได้นครพนมนะครับเรื่องของ5อำเภอ5ถิ่นขับเคลื่อนนะครับโดยมีแผนแม่บททางถนน5ด้านหลักนะครับ5ด้านเสาหลักประกอบไปด้วยด้านการบริหารการจัดการด้านถนนและสภาพแวดล้อมด้านพาหยานพาหนะด้านผู้ใช้รถใช้ถนนและด้านการตอบสนองหลังเกิดเหตุอันนี้จะต้องมีความชัดเจนทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุซึ่งปัญหาเชิงการป้องกันและการลดอุบัติเหตุต่างๆต้องมีหน่วยงานราชการต่างๆร่วมกันเป็นเจ้าภาพดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนจึงจะช่วยลดอุบัติเหตุได้อันนี้เขาก็มีการเตรียมงานเมื่อวานนี้นะครับโดยต้องขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยทางถนนโดยว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งไครบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนเมื่อวานนี้นะครับมีข่าวนะครับบอกว่าหญิงวัย56อาการคล้ายองค์ลงตะโกนลั่นสำนักสงฆ์บอกว่าย้ายหินโบราณพันปีไม่ได้คัดค้านการย้ายหินโบราณพันปีชาวบ้านสังขะฮือค้านกรมศิลป์ย้ายหินโบราณพันปีออกจากพื้นที่จู่ๆ
ญิงวัย56เกิดอาการคล้ายองค์ลงครับตะโกนลั่นห้ามนำออกจากสำนักสงฆ์เลยนะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำนักสงฆ์โคกเก่าบ้านโคกเก่าตำบลกระเทียมอำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่าชาวบ้านรวมตัวคัดค้านกรณีเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเตรียมเข้ามารับหินโบราณพันปีที่ขุดพบเมื่อ2เดือนก่อนไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์เหตุการณ์ในช่วงตั้งแต่เช้าชาวบ้านทราบข่าวจากผู้ใหญ่บ้านก็เลยรวมตัวกันปักหลักปะทะคารมหารือกับเจ้าหน้าที่ร่วม3ชั่วโมงเพื่อขอระงับการเคลื่อนย้ายวัตถุโบราณที่เคารพบูชาจากการเจรจาท่ามกลางสายฝนที่ตกมาอย่างหนักนางหงาสวัสดีอายุ56ปีชาวบ้านในพื้นที่เกิดอาการมึนสติลงล้มฟุบลงและก็ชาวบ้านชื่อว่าองค์ลงจากนั้นเล่ากระส่งเสียงดังลั่นป่าว่าบ่ยอมบ่ยอมย้ายหินโบราณออกจากมงนี้บ่ยอมบ่ยอมสร้างความตื่นอกตกตื่นตะลึงกันทั่วหน้านะครับโดยผู้ร่วมเหตุการณ์ก็บอกว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านจะช่วยกันปฐมพยาบาลจนฟื้นคืนสติหลังจากเราฟื้นแล้วเราว่าค่อยเป็นอย่างเฮ้ค่อยเป็นอย่างเฮ้เราว่าปกติตนเองบอกว่าไม่อยากจะมาร่วมเพราะกลัวเกิดอาการดังกล่าวแต่ด้วยความเป็นห่วงวัตถุโบราณคู่บ้านคู่เมืองก็เลยต้องมาก็เป็นแนวนี้แหละเราว่าได้องค์ลงเราว่าได้ขณะที่ชาวบ้านหลายรายก็ยอมหยุดค้าขายเพื่อมาปักหลักคัดค้านเพราะสะเทือนใจที่ของศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนจะต้องถูกนำออกไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็นำมาเล่าให้คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับโอ้เหลือเวลาอีกไม่มากนะครับไปที่ข่าวต่างประเทศกันสักหน่อยหนึ่งนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับข่าวต่างประเทศโอ้ยังมีอีกหลายข่าวไม่ทันเนาะนะครับยังไม่ทันนะครับมีอีกหลายข่าวหรือเวลาอีกไม่มากนักนะครับเนปาลจำเป็นต้องสร้างอาคารบ้านเรือนขึ้นใหม่ราว 20,000 หลังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตนะครับซึ่งนายธรรมราชอุปเรีอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลก็บอกว่าเนปาลจำเป็นต้องสร้างอาคารบ้านเรือนขึ้นใหม่ราว 20,000 หลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากดังกล่าวในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเบื้องต้นมีบ้านเรือนถูกน้ำพัดหรือถูกเศษซากดินโคลนถล่มราว 7,500 หลังคาเรือนและก็ยังมีบ้านอีกจำนวนมากที่เสียหายจนไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ซึ่งขณะนี้ทางการเนปาลอยู่ระหว่างการหาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัตินั่นเองนะครับซึ่งรายงานเหตุการณ์ภัยพิบัติรวมแล้วเมื่อวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย1,252 รายยังมีผู้สูญหายอีก 4,875 รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งค้นหาคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์โครงไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีใต้และจีนร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือนะครับและก็สังคมออนไลน์ก็ยังคงให้ความสนใจอยู่เหมือนกันนะครับมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่บริเวณที่เกิดเหตุที่เกิดอุทกภัยเหมือนบ้านปาฏิหาริย์นะครับมีหลังเดียวที่รอดพ้นจากเหตุสึนามิช่องเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับภาพปรากฏบนโลกออนไลน์ทำให้เห็นถึงนาทีที่สมาชิกครอบครัวของบ้านหลังดังกล่าวได้ขึ้นไปหลบภัยบนระเบียงชั้น2ในช่วงมวลน้ำป่าไหลถาโถมเข้ามาอย่างแรงก็หลังจากสงบลงบ้านหลังนี้ยังคงตั้งตระหง่านอยู่อย่างมีสีสันท่ามกลางความเสียหายรายล้อมในสภาพจมโคลนนะครับอันนี้ก็มีข่าวแชร์กันต่อว่าเอาอย่างสร้างเนาะคือมั่นคงแข็งแรงแท้ข่าวคนคนผู้ไทยล่าพี่น้องไปก่อนนะครับมื้อนี้เวลาในรายการหมดแล้วมื้อนาสิกรรมอลับใส่ใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

0: พอนทิอัสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมน
1: พระบัญญัติ10ประการ
0: 1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักขโมย8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้

0: และหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับสองจงรับศีลอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้งสามจงรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกาสี่จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนดห้าจงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถ
1: บทแสดงความเชื่อ
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักรสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความหวัง
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหัตถ์สถาน
1: แก่ข้าพเจ้าในโลกนี
0: ้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมน
1: บทแสดงความรัก
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่ง

0: แต่เพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความทุกข์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเครื่องพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชะพระหัตถ์สถานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: ข้าแต่พระเทวดามิคาเอล
0: โปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอา

0: รดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมนพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ทรงพระเมตตาเถิด
0: ด้วยพระทัยนิรมนต์ของพระนางมารี
1: ช่วยวิงวอนเถิด

ชิญพี่น้องนั่งคุณพ่ออ่านจุดประสงค์มิสซามิสซาวันศุกร์ต้นเดือนสุขสำราญครอบครัวนายณรงค์นางรัชนากายราชและลูกหลานทั้ง3คนอุทิศให้นิโคเลาชวีอันนาคำเตียนอักเนสจิลาพรมีคายแอนวีรพงษ์แซวันแตองเครือบมาริอาบาเครือบกายราชเปโตองเชียวอันนาบาเชียวพงพิษองโดบาโดง

0: โยเซฟประวิตรราชนิกูลอันนาบาเหลนดินทิกาทารีนามนทนาจินโกดวิญญาณในไฟชำระสุขสำราญครอบครัวครูประมาณครอบครัวคุณยายโฉมยงอุทิศให้เลโอประภัยยวงสุทธิเซเซริอาเพียงคุณพ่อยอแซปประสานอังเดพื้นมาริอาเสริมมาริอาสมเยาญาติพี่น้องทึ่งรับสุขสำราญครอบครัวนายสมหมายนางสิริยาโพสว่างนายวีระอุปพงศ์อุทิศให้โทมัสมุสาคริสติน่าคำเลียมคริสติน่าพรทิพย์ยวงประดิษฐ์เปาโลณรงค์อุปพงศ์เปโตรบุญส่งนายสมศักดิ์โพสว่างยอแซปภูเบศยอแซปสมพงศ์โฉมฉินยวงบัพติสตาคำเฟืองมาทาคำแมงยอแซปสมบูรณ์เปาโลสนัดโทมัสสมบัติกายลาดอุทิศให้มาริอาหวานใจเหมมีชัยอุทิศให้เปโตรแจ้งโสรินครบหนึ่งปีเพื่อความสุขสำราญน้องปริ้นกัญญนัทคราพินิจและญาติพี่น้องผู้มีพระคุณทุกท่านอธิษฐานดวงวิญญาณเปาโลพันโทสุนทรบุญศรีรัตครบ3เดือนเปโตสุพัฒสุพัฒดอลล่าครบ2ปี1เดือนการจากไปและเพื่อความสุขสำราญครอบครัวคุณสุภาพรเจริญพงษ์ขอพระเป็นเจ้าโปรดอวยพรกิจการการงานโอกาสวันคล้ายวันเกิดสุขสำราญคุณนิตยาศรีวรกุลขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากความไข้เจ็บโรคภัยต่างๆอุทิศดวงวิญญาณยอแซปตันเยโนเวฟาทองคำเด่นชัยรัตน์วิญญาณยอแซปเทียนมอนิกาลาเด่นชัยรัตน์วิญญาณยอแซปญาณยออันนาจันกายลาดวิญญาณญาติพี่น้องที่ต้องรับวิญญาณไฟชำระวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงสุขสำราญลูกหลานเหลนของคุณตาตั้นคุณยายทองคำเด่นชัยรัตน์เพื่อสุขภาพของคุณพ่อชำนาญคุณพ่อไพศาลคุณพ่อบุญสวัสดิ์คุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อคำจัดสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัฒน์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชรเจตโจสนุสนครอบครัวคุณวันธนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาคุณวิชัยเอี่ยมวรางคุณแม่มิเรียมแม่อักเนสบุญรักษาและสมาชิกเซอร์เซนปอนเดชาทุกคนอุทิศให้พระคายเลนันเลนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซปสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์วงไวคุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรักษ์ประดาเปียโตศักดาคุณพ่อโควิดคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงวิสุขสุรพงศ์เทเลซาจารุวันแกยุวรางกุลคุณอนุรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองค์อยู่หาวันอันนาเลียมอภิสกุลชาติเปโตรทวัชชัยมาริอาสุวรรณาพิสกุลชาติคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทราทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทราทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญลักษ์สุขถาวรซื้อแองเจลินผิวเกี้ยงเพื่อสุขภาพของกำนันศรีนวลคุณนิสานาจโยสานุสนยอแซปสุรพลปลางกลางนางปิยพรอดมเดชเอ็มมานูเอลพิทักษ์โสบุญบัตเดอร์หลุยคุณพุนมิสเตอร์คาวเดียซิสเตอร์เอ็มมาคูราตาอุทิศดวงวิญญาณจอห์นบัพติสต์แก้วเจริญพงศ์มาริอาสุภาพเจริญพงศ์ปาโลอินทวีใจเสรียอแซปสุนันจำปาราชเปโตรชูเกียรติโจสานุสนเชิญพี่น้องยืนเดชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: อรุณสวัสดิ์คุณพระเจ้าวาดตลอดจนคณะสงฆ์ซิสเซอร์พี่น้องทุกท่านลูกๆทางเรียนคำสอนที่รักทุกคนวันนี้วันศุกร์ต้นเดือนเราคิดถึงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นพิเศษภาวนาเพื่อบรรดาผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาร่วมมิสซาได้ภาวนาเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตพี่น้องก่อนที่เราจะร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรง ันธานุภาพและต่อพี่น้องด้วย
0: ว่าข้าพเจ้าได้

0: าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมชารีเสมอ
1: ขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลาย
0: และพี่น้องด้วย
1: ช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพักกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
1: อาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงไว้ซึ่งความดีล้ำเลิศทุกประการขอทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีจิตใจปฏิภาครักพระองค์ทรงเพิ่มพูนศรัทธาและทำนุบำรุงคุณงามความดีในตัวข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ให้เจริญเติบโตจนบรรลุถึงความสมบูรณ์ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
2: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่หนึ่งคนทั้งหลายจงยึดถือว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์เจ้าเป็นผู้จัดการดูแลธรรมล้ำลึกของพระเจ้าคุณสมบัติที่เขาแสวงหาในผู้จัดการก็คือต้องเป็นผู้ที่วางใจได้ส่วนข้าพเจ้าการที่ท่านหรือมนุษย์คนใดจะตัดสินข้าพเจ้านั้นเป็นเรื่องไม่สำคัญแม้ข้าพเจ้าก็ยังไม่ตัดสินตนเองจริงอยู่มโนธรรมไม่ได้ตำหนิอะไรข้าพเจ้าเลยแต่นี่ไม่หมายความว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมผู้ตัดสินข้าพเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นจงอย่าตัดสินเรื่องใดๆก่อนที่จะถึงเวลาจงคอยจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาพระองค์จะทรงฉายแสงให้ความลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดแจ่มแจ้งและจะทรงเปิดเผยความในใจของทุกคนให้ปรากฏเมื่อนั้นทุกคนจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าตามสมควรพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอ

จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและทำความดีจงพำนักอยู่ในแผ่นดินและอยู่เป็นสุขจงยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์จะประทานให้ตามใจปรารถนาของท่านเชิญรับ

จงฝากชะตากรรมของท่านไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าจงวางใจในพระองค์แล้วพระองค์จะทรงจัดการพระองค์จะทรงบันดาลให้ชอบความชอบธรรมของท่านส่องสว่างเหมือนแสงอรุณและความยุติธรรมของท่านเหมือนแสงตะวันเวลาเที่ยงเชิญรับ

ค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราเป็นแสงสว่างสองโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีแสงสว่างส่องชีวิต

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นมีผู้ทูลพระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์ของยอห์นจำศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนาบ่อยๆสิทธิ์ของชาวฟาริสีก็ทำเช่นเดียวกันส่วนสิทธิ์ของท่านกินและดื่มพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านจะให้ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจำศีลอดอาหารได้หรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่ด้วยแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวถูกแยกจากไปวันนั้นผู้รับเชิญจะจำศีลอดอาหารพระองค์ยังตรัสอุปมาให้เขาฟังอีกว่าไม่มีใครฉีกผ้าจากเสื้อใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะเสื้อใหม่จะขาดและผ้าจากเสื้อใหม่จะไม่เข้ากับเสื้อเก่าอีกด้วยไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะเหล้าองุ่นใหม่จะทำให้ถุงหนังขาดเหล้าจะรั่วและถุงหนังก็จะเสียแต่ต้องใส่เหล้าใหม่ลงในถุงหนังใหม่ไม่มีใครที่ดื่มเหล้าองุ่นเก่าแล้วอยากดื่มเหล้าใหม่เพราะเขาย่อมกล่าวว่าเหล้าเก่านั้นดีกว่าพระวาจาของพระเจ้า

ครับพี่น้องวันนี้วันศุกร์ต้นเดือนเราคิดถึงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าเป็นพิเศษก็มีกลุ่มพระหฤทัยสวมเสื้อเหลืองสวยงามช่วงเวลาในวันศุกร์ต้นเดือนบรรดาพระสงฆ์ก็จะไปบริการศีลมหาสนิทสำหรับบรรดาผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการช่วงเวลาตลอดทั้งหนึ่งเดือนนั้นก็เปรียบเสมือนกับคนเหล่านั้นที่รอคอยพระเยซูเจ้าผู้ประทับในศีลมหาสนิทนั้นจะได้ประทับในตัวของเขาเหล่านั้นก็เปรียบเสมือนกับการอดอาหารอดอาหารและได้รับอาหารอย่างเต็มเปี่ยมผ่านทางศีลมหาสนิทพี่น้องครับการอดอาหารเป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ในช่วงเวลาที่ถูกต้องและถูกเวลาเช่นเดียวกันเราก็จะมีช่วงเวลาที่เราอดอาหารก็คือช่วงมหาพจน์ช่วงเวลาแห่งการลดละเลิกกิเลสและตัณหาถ้าจะมองดูในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คุณหมอบอกว่าการทานอาหารหลัง6โมงเย็นนะหรือ18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วทานมากไปก็ไม่ดีนะหรือว่าไม่ทานเลยก็ดีเพราะร่างกายไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานใครอดได้ก็อดเป็นต้นผู้สูงอายุ50ปี60ปีขึ้นไปอย่ากินเยอะอย่ากินมากอันนี้คุณหมอเขาแนะนำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการอดอาหารในช่วงเวลาที่ถูกต้องก็จะเป็นการดีเพื่อสุขภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่หลายคนทำงานในช่วงกะดึกเริ่มทำงานหนึ่งทุ่มต้องสะสมพลังงานจะให้อดอาหารไหมก็ไม่จำเป็นบางคนก็หกโมงครึ่งทานข้าวแล้วหนึ่งทุ่มเข้ากะทำงานเห็นไหมช่วงเวลาของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่การอดอาหารนั้นดีไหมดีในช่วงเวลาที่ถูกต้องเช่นเดียวกันการสวมเสื้อผ้าที่พระเยซูเจ้าแนะนำหมายถึงกิจการและการปฏิบัติของศาสนาคุณพ่อชอบยกตัวอย่างเรื่องกฎของชาวยิวและกฎของคริสเตียนยิวก็ยังถือวันซะบาโตงดทำงานห้ามทำงานเราคริสเตียนก็ยังถือวันอาทิตย์วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์กฎและข้อปฏิบัตินั้นๆก็อาจจะเหมือนกันและแตกต่างกันก็มีธรรมประเพณีที่สอดคล้องกันเนื่องจากยิวก็เป็นพี่ชายนะเราเป็นน้องชายในการถือกฎต่างๆเหล่านั้นแต่สิ่งที่เราเลือกก็คือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดตัวไหนที่เป็นข้อบกพร่องของกฎของชาวยิวเราก็นำมาเปลี่ยนแปลงและนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่านั้นก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันกฎแห่งความรักที่พระเยซูเจ้ามอบให้กับเราคือการสวมชีวิตขององค์พระคริสต์เจ้าเหมือนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่สวมความรักที่พระเยซูคริสต์เจ้ามอบให้กับเรารักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเองรักศัตรูเหมือนรักตัวเองเป็นการสวมใส่ชีวิตของพระเยซูเจ้าทั้งครบในชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง

0: ศิษย์ด้วยเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าขอให้สักการะบูชาศักดิ์สิทธิ์เสมอไปนี้นำพระพรช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นเพื่อให้พิธีกรรมที่ประกอบณบัดนี้บังเกิดผลแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: อาเมน
1: พระเจ้าสถิตกับท่าน
0: และสถิตกับท่านด้วย
1: จงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้า
0: เรากำลังระลึกถึงพระองค
1: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
0: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
1: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนพระองค์บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระองค์ท่านทรงรักมนุษย์สุดพรรณนาทรงมอบพระองค์เป็นบูชาบนไม้กางเขนเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายด้านข้างพระวรกายของพระองค์ที่ถูกแทงหลั่งโลหิตและน้ำเป็นสัญลักษณ์แห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนาจักรเพื่อมนุษย์ทุกคนที่ได้รับเชิญให้เข้ามาสู่พระหฤทัยที่เปิดเผยอยู่จะได้ตักตวงความรอดพ้นจากน้ำนิรันดรแห่งชีวิตนี้ด้วยความปิติยินดีดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญปณิจจการว่าดังนี้

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
1: พระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังบันดาลชีวิตกับเทือกโลหิตบันดาลความรอดนี่แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นอยู่กับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวลเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าข้าขอประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นให้กับครอบครัวที่ขอมิซาสุขสำราญไปเสร็จในเช้าวันนี้ความกระจุประสงค์ต่างๆที่เราต้องการเราอุทิศข้าภาวนาให้กับมูลยังของญาติพี่น้องพวกรับของเราในมิซาในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยขณะนี้ด้วย
3: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาครัสสาวกนักบุญทุกท่านบุญราศีมนัสขีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงประสริลงโลดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรพระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาพร้อมกันว่า

0: ่วยข้าพเจ้าไม่ให้แก่การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิด
1: โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เทวาพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งเรืองเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
1: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับพระสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
0: และสถิตกับท่านด้วย
2: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: จิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: วันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมลูกๆเรียนคำสอนนะครับประจำเดือนสิงหาคมนะครับเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็มีกลุ่มชสค.นะครับชีวิตครอบครัวมาใช้ศาลาเราก็เลยไม่ได้จัดนะครับส่วนก็เลื่อนมาเป็นอาทิตย์นี้เสาร์นี้เสาร์ที่จะถึงนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกบุญไปยังพี่น้องที่อยากร่วมทำบุญกิจกรรมลูกๆนักเรียนคำสอนของพวกเราและทำบุญนะครับในโอกาสที่เราปรับปรุงสวนเราดาตัว4นะครับเทพื้นคอนกรีตตารางเมตรละ300บาทนะครับก็พี่น้องสามารถแจ้งได้ที่บ้านพักพระสงฆ์นะครับก็มีพี่น้องหลายท่านได้ไปร่วมทำบุญแล้วนะครับคุณพ่อก็จะประกาศเป็นระยะนะครับให้พี่น้องได้รับทราบในจุดประสงค์ของการทำบุญของพี่น้องนะครับให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับอาหารศักดิ์สิทธิ์นี้มีกำลังเพิ่มขึ้นแล้วขอกราบวอนพระองค์ได้โปรดให้สินศักดิ์สิทธิ์ที่หล่อเลี้ยงความรักนี้ปลุกจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้เข้มแข็งมั่นคงและสับพร้อมจะรับใช้พระองค์ในเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: คณะสงฆ์ร่วมอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงประเสริฐสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเทอญ

0: สือภาวนาสำหรับคริสตชนบทภาวนาอธิษฐานขอชดเชยบาปข้าแต่พระเยซูผู้อ่อนโยน
1: พระองค์ทรงรักมนุษย์อย่างยิ่งแต่กลับได้รับการลืมความเมินเฉยการสบประมาทและความอกตัญญูมากมายเป็นการตอบแทนลูกทั้งหลายเข้ามากราบแทบพระบาทยืนยันเป็นพิเศษที่จะชดเชยความใจเย็นเฉยความอาธรรมที่มนุษย์ได้ทำให้ดวงพระทัยของพระองค์ผู้ทรงรักเขาอย่างที่สุดต้องชอกช้ำแต่เมื่อระลึกว่าลูกเองเคยทำการไม่บังควรด้วยเหมือนกันจึงรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งและขอให้ทรงพระกรุณาต่อลูกเสียก่อนลูกสับพร้อมและเต็มใจชดเชยบาปของลูกและของผู้อื่นที่หลงเดินนอกทางแห่งความรอดพ้น
0: ปฏิเสธไม่ยอมให้พระองค์เป็นผู้ดูแลและผู้นำดื้อกระด้างไม่ยอมรับความเชื่อไม่ยอมปฏิบัติตามคำสัญญาที่
2: เคยให้ไว
0: ้เมื่อรับสินล้างบาปและทิ้งพระบัญญัติของพระองค์ที่เป็นเสมือนแอกอ่อนนุ่มลูกทั้งหลายมุ่งมั่นจะชดเชยบาปหน้าละเกียดเหล่านี้ทั้งหมด
2: ตั้งใจจะชดเชยแต่ละบาปโดยเฉพาะด้วยคือบาปการครองชีพอย่างอุจาร์การแต่งกายไม่สุภาพความประพฤติชั่วเป็นเหตุชักนำให้ผู้บริสุทธิ์เสียคนการล่วงละเมิดวันพระเจ้าการด่าแช่งหยาบคายต่อพระองค์ต่อบรรดานักบุญและกล่าวร้ายต่อองค์ผู้แทนพระองค์และต่อคณะสงฆ์ของพระองค์การล่วงเกินต่อศีลมหาสนิททั้งด้วยการเมินเฉยและดูถูกอย่างน่าเกลียดและในที่สุดบาปของมนุษย์นานาชาติที่บังอาจต่อต้านสิทธิและคำสั่งสอนของพระศาสนาจักรซึ่งพระองค์ทรงสถาปนาไว้ถ้าเป็นไปได้ลูกใครที่จะละเลือกของลูกลบล้างความผิดเหล่านี้ลูกจึงถวายตัวลูกแด่พระองค์เพื่อชดเชยความผิดทั้งหลายพร้อมกับพระนางภูมิจารีพระมารดาบรรดานักบุญและทุกคนที่มีใจศรัทธาเช่นเดียวกับที่ครั้งหนึ่งพระองค์เคยถวายองค์แด่พระบิดาบนไม้กางเขนและยังทรงบันดาลให้การถวายองค์เช่นนี้เป็นปัจจุบันทุกวันบนพระแท่น บูชา
0: ลู
2: กขอสัญญาด้วยใจจริงว่า
0: ลูกตั้งใจสุดความสามารถอาศัยพระสถานคอยช่วยเหลือจะชดเชยบาปที่ลูกเองได้ทำชดเชยบาปของผู้อื่นในความใจเย็นชาต่อความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ลูกสัญญาว่าจะมีความเชื่อมั่นคงดำเนินชีวิตบริสุทธิ์ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระวรสารอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในด้านเมตตาธรรมจะพยายามสุดกำลังขัดขวางมิให้ผู้ใดทำผิดต่อพระองค์และจะชักนำผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ข้าแต่พระเยซูผู้พระทัยดียิ่งลูก
2: ขอพระองค
0: ์ได้ทรงรับการชดเชยบาปจากใจจริงของลูกโดยมีพระนางมารีพรหมจารีเป็นผู้ช่วยชดเชยบาปพร้อมกับลูกด้วยขอพระองค์โปรดรักษาลูกไว้ให้เชื่อฟังพระองค์อย่างซื่อสัตย์รับใช้พระองค์ด้วยความมั่นคงตลอดชีวิตเพื่อสักวันหนึ่งลูกทุกคนจะได้บรรลุถึง
3: ถิ่นฐานบ้านแท้ที่ซึ่งพระองค์ทรงจำเริญและครองราชย์พร้อมกับพระบิดาและพระจิตเจ้า
2: เป็นพระเจ้าตลอดนิรันดร
3: อาเมนข้าแต่พระชนนีพระเจ้าลูกทั้งหลายหลบภัยมาพึ่งพระแม่โปรดอย่าเมินเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกข์ร้อนของลูกแต่โปรดช่วยลูกให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิดพระมารดาพระมารดาผู้ทรงได้รับพระพรเยซูมารีโยเซฟ พข้าพเจ้าขอถวายดวงใจสติปัญญาและชีวิตแด่ท่านเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้ามาใกล้จะตายเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้า
1: ให้สิ้นใจอย่างราบรื่นในศีลในพรของท่านด้วยเถิด
3: พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน
4: ทรงเมตตา

วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคริสต์สาวกนะครับก็ติว่าทำไมคริสต์สาวกไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเพื่อให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะก็ต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระเป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วและพระเมสสิอาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติดเทียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตาเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกสิทธิ์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่5ข้อที่33ถึงข้อที่39เวลานั้นมีผู้ทูลพระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์ของยอนจำศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนาบ่อยๆสิทธิ์ของชาวฟาริสีก็ทำเช่นเดียวกันส่วนสิทธิ์ของท่านกินและดื่มพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านจะให้ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจำศีลอดอาหารได้หรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่ด้วยแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวถูกแยกจากไปวันนั้นผู้รับเชิญจะจำศีลอดอาหารพระองค์ยังตรัสอุปมาให้เขาฟังอีกว่าไม่มีใครฉีกผ้าจากเสื้อใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะเสื้อใหม่จะขาดและผ้าจากเสื้อใหม่จะไม่เข้ากับเสื้อเก่าอีกไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะเหล้าใหม่จะทำให้ถุงหนังขาดเหล้าจะรั่วและถุงหนังก็จะเสียแต่ต้องใส่เหล้าใหม่ลงในถุงหนังใหม่ไม่มีใครที่ดื่มเหล้าองุ่นเก่าแล้วอยากดื่มเหล้าใหม่เพราะเขาย่อมกล่าวว่าเหล้าเก่านั้นดีกว่า

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแจกันดอกไม้ให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำเร็จนายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
2: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแล Data Center และอุดช่องโหว่ทางกฎหมายรองประธานาธิบดีสหรัฐระบุความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่ใช่สงครามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
3: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกจัดขึ้นเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้